คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ

0: Good morning, teachers and students. We're watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you. And you?
0: I'm not fine today because I have a cold and I've got a sore throat. Thank you. And how about teachers and students from the other school? How are you? Okay, if you're not fine, you just take a rest and have the medicine, okay? So now, let's have a look at the topic for our class today is cleaning time, นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่อง cleaning time นั่นเองทีนี้เด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางลองบอกครูหวานหน่อยสิครับว่า cleaning time เนี่ยวันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอะไรลูกนะครับเกี่ยวกับการทำความสะอาดนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ากิจกรรมนะฮะที่เราทำเกี่ยวกับการทำความสะอาดเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้ครับโอเคเบลเล่
2: Mop the floor.
0: Mop the floor. Very good. ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูก Who else? มีอีกไหมกิจกรรมอื่นที่เราทำความสะอาดที่บ้านลูกมีอะไรบ้าง Mop the floor แปลว่าอะไรครับเมื่อสักครู่ถูพื้นต่อไป Purse
2: Sweep the floor
0: Sweep the floor แปลว่าอะไรครับ sweep the floor กวาดพื้นนั่นเองปรบมือให้เพิร์ทหน่อยมีอย่างอื่นอีกไหม What else can we do to clean the house มีอะไรอีกไหมที่เราพอที่ทำความสะอาดบ้านได้ถูพื้นไปแล้วกวาดพื้นไปแล้วมีอะไรครับนะครับก็คือจัดเก็บห้องนั่นเองเบลเล่ again
2: wash the dishes
0: wash the dishes very good ก็คือทำอะไรครับล้างจานนั่นเองนะฮะเอาละสิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือการทำความสะอาดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเด็กๆนะฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์นะฮะที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นะฮะสองนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นั่นเองครับทีนี้โอเค before we start the lesson today let's review about the cleaning time that we have learned about the vocabularies before นะครับจำได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับการทำความสะอาดเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมฮะเคยเรียนหรือยังลูก
3: เคยเร
0: ียนมาแล้วด้วยนะครับเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกก่อนเลยลูก Let's have a look at first picture What does he do

0: เด็กๆดูซิครับผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยกวาดพื้นนั่นเองนะครับกวาดพื้นซึ่งเพิร์ทก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่ากวาดพื้นภาษาอังกฤษว่าไงฮะ Very good sweep the floor Okay repeat after me sweep the floor
1: sweep the floor
0: นะครับทีนี้ sweep the floor แปลว่ากวาดพื้นใช่ไหมฮะมีใครต้องกวาดบ้านกวาดพื้นบ้างเมื่ออยู่ที่บ้าน raise your hand สิหมายถึงว่าช่วยที่บ้านใช่ไหมกวาดบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเค good next รูปภาพอะไรเอ่ยเขาทำอะไรอยู่ what do they do ทำอะไรฮะเก็บของให้เป็นระเบียบใช่ไหมฮะซึ่งนะฮะคำว่าเก็บของนะฮะให้เป็นระเบียบนะฮะเราสามารถพูดได้ว่า tidy up เดี๋ยวนะtidy up the living room นะครับอีก
1: tidy up
0: the living room แปลว่าเก็บของนะฮะให้เป็นระเบียบนะครับคำว่า tidy up ก็คือจัดเก็บให้เป็นระเบียบนั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับมีคำว่า the living room ด้วย the living room แปลว่าอะไรลูก living room ห้องอะไรฮะห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับก็คือจัดเก็บแล้วห้องนั่งเล่นเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะฮะเอาละเราเรียนไป2คำละคำแรกคือคำว่าอะไรนะเด็กๆลองอ่านขวนฟังใหม่ครับ
1: sweep the floor
0: โอเคมาลิอ่านขวนฟังหน่อยสิลูกแปลว่าอะไรครับ
1: กวาดพื
0: ้นนะครับต่อไปคำที่2 tidy upThe living room. Tidy up the living room ก็คือจัดเก็บห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต่อไป next what does she do ผู้หญิงคนนี้ก็ทำอะไรลูกทำอะไรฮะทำความสะอาดห้องน้ำนะครับซึ่งคำว่าทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าclean the bathroom นะฮะ clean the bathroom bath or bath is okay เอาใหม่ลูก
1: clean
0: the bathroom
1: clean
0: the bathroom bathroom or bathroom is okay แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรฮะทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะฮะNext ผู้ชายคนนี้ทำอะไรฮะนะครับภาพต่อมาผู้ชายคนนี้ทำอะไรลูกเก็บที่นอนนะครับเก็บที่นอนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก make the bed นะครับ make the bed นะฮะในที่นี้แปลว่าจัดเก็บที่นอนนั่นเองนะครับมีใครตื่นนอนขึ้นมาแล้วไม่จัดเก็บที่นอนวางกระจัดกระจายอย่างนั้นแหละมีไหมมีเยอะเลยใช่ไหมก็คือตื่นสายรีบมาโรงเรียนใช่ไหมฮะก็เลยไม่ได้จัดเก็บที่นอนแล้วเป็นหน้าที่ของใครเก็บที่นอนแทน
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่คอปเตอร์บอกว่าไม่มีครับก็ตื่นนอนก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยกลับไปตอนเย็นนะฮะอาบน้ำเสร็จก็นอนต่อใช่ไหมโอเคทีนี้นะฮะต่อมาภาพอะไรลูกนำอะไรไปทิ้งนำขยะไปทิ้งนะครับซึ่งนะครับคำว่านำขยะไปทิ้งเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า take out the trash พร้อมกันลูก
1: take out the trash
0: ซึ่งคำว่า trash นะครับแปลว่าขยะนั่นเองนะครับภาพนี้สำคัญมากเลยนะครับสำคัญยังไงเพราะว่าการทิ้งขยะนะครับเวลาที่นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นไงฮะทิ้งขยะให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับทิ้งขยะลงในถังขยะนั่นเองอีกครั้งหนึ่งลูก take out the trash โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับในวันนี้

0: กันทีนี้ควรถามก่อนว่าสิ่งที่เด็กๆต้องทำเนี่ยจากกิจกรรมดังกล่าวหรือว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่นำเสนอไปนะครับนักเรียนทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้านนักเรียนต้องทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้านบอกขวัญหน่อยสิเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้มะลิเราต้องทำอะไรครับอยู่ที่บ้านเพื่อในการทำความสะอาดบ้านยกตัวอย่างขวัญฟังหน่อยสิที่เราทำอยู่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
1: เก็บขวดน้ำค่ะ
0: เก็บขวดน้ำโอเค very good คนอื่นอีก just โอเค
1: ดูดฝุ่นครับ
0: ดูดฝุ่น very good เก่งมากต่อไปโปรด
1: ถูพื้นครับ
0: ถูพื้นเก่งมากครับอะไรอีกเพิร์ด
1: Take the trash out.
0: Take the trash out. Very good. นำขยะไปทิ้ง. Billy.
1: Make the bed.
0: Make the bed. นะฮะก็คือจัดเก็บที่นอน. Very good. เก่งมาก. อ้าว. มีใครอีกไหม? ภาษาไทยก็ได้ ภาษาอังกฤษก็ได้ลูก. โอเคนะครับ. ไม่เป็นไร. ทีนี้ สิ่งที่เด็กๆ บอกขวัญมาก็คือ สิ่งที่ต้องทำ ถูกต้องไหมฮะอยู่ที่บ้านนะครับบางคนอาจจะล้างรถนะฮะช่วยคุณพ่อนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับนะฮะหรือว่าทำความสะอาดอื่นๆก็ได้นะครับทำความสะอาดกระจกนะครับเป็นต้นนะครับหน้าต่างอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องทำเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับบทเรียนของวันนี้ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรมีผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันนะครับเป็นนักเรียนเหมือนกันหมดเลยนะครับผู้ชายเขาถามว่า What do you have to do? ผู้ชายถามว่า What do you have to do? ประโยคคำถามนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าน่าจะแปลว่าอะไรน่าจะแปลว่าอะไรฮะเก่งมากครับก็คือคุณต้องทำอะไรนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับนึกภาพขึ้นมาเป็นภาพอะไรลูกทำอะไรฮะ mop the floor หรือถูพื้นนั่นเองนะครับเขาก็จะตอบว่า I have to mop the floor I have to mop the floor แปลว่าอะไรลูกฉันต้องถูพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่นะครับผู้ชายคนนี้ถามว่าอะไรอ่านขวัญพร้อมกันดังๆลูก 1 2 3 go
2: What do you have to
0: Again, please. What
2: do you
0: have to do?
2: What do you have to do?
0: ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณต้องทำอะไรนะฮะในบริบทคำถามนี้นะฮะคุณครูอั๋นหมายถึงการทำความสะอาดที่บ้านว่านักเรียนจะต้องทำความสะอาดอะไรบ้างที่บ้านใช่ไหมฮะทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันต้องทำอะไรอ่านขวัญฟังพร้อมกัน 1 2 3 go
2: I have to mop the floor
0: I have to mop the floor ฉันต้องถูพื้นนั่นเองนะฮะซึ่งเด็กๆดูนะว่าคำว่าต้องคือคำว่าอะไรต้องทำเด็กๆลองเดาดูสิคำว่าต้องคือคำว่าอะไรมีคำว่าแฮะมีคำว่าอะไรอีกHave อะไรลูก Have to นั่นเองนะครับ Have to ซึ่งคำว่า Have to นะครับนี่นะครับ Have to คำนี้แปลว่าต้องนั่นเองนะครับแปลว่าต้องนั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับคำว่า Have to แปลว่าต้องนั่นเองนะฮะเอาใหม่ลูก Have to
2: Have to
0: Have to Have to แปลว่าต้องนั่นเองนะครับทีนี้อย่างเช่นตัวอย่างประโยคคำถามที่ครูอั๋นที่ครูอั๋นถามไปนะครับเมื่อสักครู่ว่า What do you have to do ก็คือคุณต้องทำอะไรนะครับในที่นี้นะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่า I have to

0: mop the floor นะครับก็คือต้องถูพื้นนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปผู้ชายผู้หญิงคนเดิมเลยนะครับผู้ชายถามว่า what does she have to do what does she have to do เด็กๆสังเกตอะไรบ้างจากประโยคคำถามนี้บอกขวัญหน่อยสิแตกต่างยังไงกับเมื่อประโยคเมื่อสักครู่อะไรลูกเก่งมากนะฮะมีคำว่า does แล้วก็มีคำว่า she นะครับเด็กๆใครก็ได้ลองบอกลองอธิบายให้ขวัญฟังหน่อยว่าประโยคเมื่อข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่ถามว่า what do you have to do กับประโยคคำถามข้อที่2 What does she have to do ต่างกันอย่างไรแล้วทำไมมันต้องต่างกันใครสามารถอธิบายให้ขวัญฟังได้บ้างเพราะอะไรลูกเมื่อกี้ตอบถูกแล้วเนี่ยเพราะอะไรฮะ Mille, can you tell me how different from the number one What do you and what does sheOkay, Perth.
1: มีดัสขึ้นมาครับ
0: มีดัสขึ้นมานะครับแต่ข้อที่หนึ่งมีอะไรลูกเมื่อกี้เป็นดัสไหมข้อที่หนึ่งไม่ใช
1: ่ไม่ครับ
0: เป็นอะไรลูกเป็นดูเก่งมากเลยเป็นดูนะครับทีนี้เอาล่ะนั่งลงเพิร์ทควรถามต่อว่าทำไมเราต้องใช้ดัสทำไมเราไม่ต้องเราทำไมเราไม่ใช้ดูเหมือนข้อที่หนึ่งเพราะอะไรมีใครตอบครูอันได้บ้างทำไมเนี่ยอยู่ๆมาเป็นดาสเลยทำไมไม่เป็นดูเหมือนข้อที่หนึ่งลองดูซิลองตอบครูอันหน่อยซิเพราะอะไรมันถึงเปลี่ยนเป็นดาสเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันควรจะถามเร็วเดี๋ยวครูจะเริ่มถามนะคำตอบกลุ่มไหนนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะเอาอย่างนี้กว่าไม่ไล่ดีกว่ากลุ่มไหนได้บอกครูอันยกมือเลยจะให้ตอบว่าทำไมเมื่อสักครู่ฟังคำถามใหม่นะทำไมเมื่อสักครู่ข้อหนึ่งตรงนี้ยังเป็นดูอยู่เลยแต่ทำไมข้อสองตรงนี้เป็นดาสละเพราะอะไรกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือสิโอเคเพิร์ธกลุ่ม number 3ผิดไม่เป็นไรฮะ
1: ถ้าเป็นดูมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนความหมายครับ
0: แล้วดาส
1: ถ้า does มันก็จะบอกความหมายตรงๆเลยครับ
0: โอเคปรบมือให้เพิร์ทหน่อยแต่คำตอบอาจยังไม่ตรงกับของครูนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมเร็วๆผิดไม่เป็นไรฮะโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมงั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเดี๋ยวครูอันขออนุญาตย้อนกลับไปข้อที่1ใหม่ก่อนนะครับข้อที่1นะครับก็ถามว่า What do you have to do ที่ใช้ดูนะครับเพราะว่าประธานตรงนี้เป็นใครลูกประธานตรงนี้เป็นใครครับ you ดังนั้นถ้าประธานเป็น you เราต้องใช้ does หรือ do ลูก do ต่อมาข้อที่2ก็ถามว่า What does she have to do ประธานในที่นี้คือใครลูกดังๆครับ
2: she
0: ดังนั้นตรงนี้เราใช้ does หรือ do
2: does
0: นี่คือความแตกต่างนะครับเด็กๆสังเกตว่าประธานนะครับหลัง verb to do เป็นใครถ้าประธานหลัง verb to do เป็น I you weday เราจะใช้ do แต่ถ้าเกิดว่าประธานหลัง verb to do เป็น he she it ต้องใช้ does ในที่นี้ประธานเป็นอะไรลูก

0: she เราจึงต้องใช้ does เก่งมาก Are you clear? Clear หรือยังถามใหม่เพื่อเป็นการสรุปครูถามว่าเมื่อสักครู่ข้อที่1ทำไมต้องใช้ do แล้วทำไมข้อ2ต้องใช้ does ไหนใครสามารถอธิบายสรุปให้ครูอ่านฟังอีกครั้งนึงเพราะอะไร10คะแนนกลุ่มไหนทำได้ครูอันพูดไปเมื่อสักครู่สรุปหน่อยว่าทำไมถึงใช้ดูกับดัสต่างกันเพราะอะไรลูกเพราะขึ้นอยู่กับอะไรโอเคเบลเล
1: ่ขึ้นอยู่กับประธานคร
0: ับ Very good ขึ้นอยู่กับประธานถ้าประธานเป็น I U V D เราใช้
1: ดูครับ
0: ถ้าประธานเป็น He She It
1: จะใช้ดัสครับ
0: Very good ปรบมือให้เบลเล่หน่อยนะครับนี่คือการใช้ verb to do นั่นเองนะครับเอาล่ะมาอ่านคำถามให้ขวัญฟังอีกครั้งหนึ่งชัดเจน1 2 3 go
2: What does she have to do
0: นะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเขาต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวขอโทษขวัญลืมอธิบายเพิ่มเติมว่าคำถามลักษณะนี้นะครับเป็นการถามถึงบุคคลที่เท่าไหร่ลูกถ้าบุคคลที่2เราใช้อะไร you แต่ในที่นี้เรากล่าวถึงบุคคลที่อะไร3นะครับบุคคลที่3นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผู้หญิงที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขาต้องทำอะไรเด็กๆเราบอกขวัญนี้เขาทำอะไรลูก sweep the floor นะครับต้องกวาดพื้นนั่นเองเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งประโยคซิว่าถ้าเราจะตอบว่าผู้หญิงคนนี้ต้องกวาดพื้นเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรอย่าลืมนะประธานคือใครในที่นี
2: ้
0: ดังนั้นเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อนลูก she เอา I ใครบอกว่า I ไม่นะเราต้องเอา she ขึ้นก่อน she อะไรลูก have คำว่าต้องคือคำว่าอะไรละ she have to sweep the floor ใครคิดว่าขวัญพูดถูกแล้วShe have to sweep the floor ยกมือสิใครบอกว่าขวัญพูดผิดไม่มี She have to the floor ยกมือไม่มีใครยกเลยเอาใหม่ขวัญพูดใหม่นะครับขวัญบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องกวาดพื้นขวัญพูดว่า She have to sweep the floor ถูกหรือยังถูกแล้วยกมือย้อนกลับไปข้อหนึ่งใหม่นะข้อหนึ่งเมื่อกี้เขาถูพื้นใช่ไหมคุณครูบอกว่า I have to sweep the floor ถูกแล้วทีนี้ข้อ2ขวัญตอบว่า She have to sweep the floor ถูกหรือผิดใครบอกว่าถูกแล้วยกมือ Raise your hand ใครบอกว่ายังผิดอยู่ยกมือโอเคผิดยังไงบอกขวัญซิผิดตรงไหนไม่มีคำว่าอะไรก็พูดเป็นประโยคชัดเจนเลยว่า she have to sweep the floor ผิดตรงไหนแต่เธอยืนยันว่าผิดใช่ไหมโอเคเอามาดูว่าขวัญผิดอย่างไรลองดูซิว่าขวัญผิดยังไงเมื่อสักครู่ขวัญพูดว่า she have to sweep the floorเห็นจุดผิดของขวัญหรือยังว่าขวัญผิดตรงไหนเพราะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรลูกประธานนั่นเองนะครับเอาล่ะข้อที่1เมื่อสักครู่เป็น have to เพราะประธานเป็นอะไรใครยังจำได้ประธานเป็นอะไรประธานเป็น I นะฮะโทษเป็น I นะครับทีนี้เอาล่ะสรุปตรงนี้ใหม่ has to เพื่อให้นักเรียนบางคนไม่สับสนข้อ1ครูอันใช้ have to เพราะว่าประธานเป็น I you we they ถ้าประธานเป็น I you we they เราต้องเป็น have อะไรลูก have to นะครับ have to แต่ถ้าประธานเป็น he she it เราใช้ has to นั่นเองที่เป็น s นะออกเสียง s เป็น has to นะครับเอาล่ะทีนี้ตรงนี้เข้าใจยัง Are you clear?
2: Yes.
0: เด็กๆไปทางเคลียร์ยังลูก

0: clear โอเคนะอ้าวทวนใหม่นะครับเดี๋ยวยังไม่ทวนก่อนตอนนี้เดี๋ยวไปข้อต่อไปก่อนผู้ชายคนนี้ถามอีกถามเยอะจริงๆนะฮะมีคำถามเยอะจริงๆผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเหมือนใครเอ่ยในห้องนี้มีใครถามเยอะไหมไม่มีนะถามเยอะดีแล้วนะฮะเก่งมากผู้ชายคนนี้ถามว่าอะไรทุกคนช่วยอ่านคำถามขวัญฟังหน่อย one two three go
1: one two three
0: อีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครูนะครับประธานเป็น she ในที่นี้ประธานเป็นอะไรลูก
1: he
0: ดังนั้น verb to do ต้องเป็นอะไรฮะ
1: does
0: เราไม่ใช้ดูนะถ้าควรถามว่า what do he have to do ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดนะฮะเพราะในที่นี้ประธานเป็น he นั่นเองนะครับ verb to do เราต้องใช้ does นะฮะมาลิโอเคเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเราถามถึงบุคคลที่อะไรโอเค the third person นะฮะเรามาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรลูกทำอะไรฮะล้างทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับยังจำได้ไหมครับว่าทำความสะอาดห้องน้ำภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร
1: clean the
0: bathroom or clean the bathroom is okay clean up the bathroom is okay ได้หมดเลยนะฮะ all right วิธีการตอบเราจะตอบว่าอย่างไรดี ถ้าเราจะตอบว่าผู้ชายคนนี้เขาต้องล้างทำความสะอาดห้องน้ำเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดีอย่าลืมนะว่าประธานคือใครลูก
1: he
0: เราต้องใช้ have to หรือ has to นะครับ have to นะครับตัว verb ตัว v เนี่ยจะใช้คู่กับประธานที่เป็น I you we they ส่วนถ้าเป็น has ที่เป็น s has to เราจะใช้กับประธานที่เป็น he she it นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะให้ทุกคนในกลุ่มนี้ช่วยกันเขียนเป็นประโยคคำตอบให้ครูอั๋นหน่อยว่าข้อนี้เราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ต้องทำความสะอาดห้องน้ำเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรช่วยกันในกลุ่มครับเดี๋ยวครูอั๋นจะถามทีละกลุ่มให้เวลา2นาทีเขียนลงใส่ในบอร์ดลูก you can write down on the board and after that you show me the answer okay เด็กๆปลายทางครับช่วยเพื่อนต้นทางหน่อยครับว่าคำตอบที่เราจะตอบเนี่ยนะครับควรจะตอบว่าอย่างไรดีเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะฮะให้เวลา2นาที I give you 2 minutes

0: อ่ะโอเคนักเรียนได้คำตอบไปยังลูกโอเค we start with group number one could you please tell me how to answer this question okay let's start could you, เขาบอกว่าอะไรฮะพูดทางไมค์เลยลูกเบลเล่โอเค
1: he has to clean the bathroom
0: He has cleaned the bathroom very good. Okay, ต่อไป group number two. Okay, ลองบอกขวัญฟังหน่อยสิ
2: He has to clean the bathroom.
0: He has to clean the bathroom very good. Group number three.
2: He has to clean the bathroom.
0: He has to clean the bathroom. Very good. Group number four. Okay.
1: He has to clean the bathroom.
0: Very good. He has cleaned the bathroom. Okay. นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยของครูอั๋นครับว่าตรงกับของนักเรียนไหมนะครับเด็กๆช่วยอ่านก่อนฟังหน่อย1 2 3 go clean the bathroom or bathroom is okay ทีนี้มีกลุ่มไหนเขียนตรงนี้ว่า have to หรือเปล่ามีไหมลูกไม่มีนะถ้าไม่มีนะครับได้ไปกลุ่มละ10คะแนนนะครับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่า has to กับ have to เนี่ยแปลว่าอะไรเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่า have to แปลว่าอะไรลูก have to กับ has to ความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรลูก
3: ต้องการ
0: ไม่ใช่ต้องการลูกแปลว่าอะไรลูกแปลว่าต้องนะฮะต้องทำนะฮะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ have to ฟังใหม่นะOkay, group number four. What happened to you? ฟังใหม่คำว่า have to กับ has to ความหมายเหมือนกันแปลว่าต้องนะครับต้องทำอะไรบางอย่างทีนี้วิธีการใช้มันใช้ต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำว่า have to ก่อนดูนะเด็กๆมองเห็นไหม have to เนี่ยนะครับประธาน subjectมีคำว่าอะไรบ้างบอกขวัญสิ
3: I
0: you we they นะครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าประธานเป็น I you we they เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรลูก
3: have to
0: นะครับตัวอย่างประโยคเด็กๆอ่านประโยคแรกขวัญฟังหน่อย 1 2 3 go
3: I have to clean the toilet
0: 2
3: You have to make the bed.
0: 3.
3: We have to clean the house.
0: ต่อไปสุดท้าย
3: They have to sweep the floor.
0: เด็กๆสังเกตได้ว่าถ้าประธาน I เป็น I U V D เนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้คู่กับเขาก็คืออะไรลูก Have to หรือ has to Have to นั่นเองนะครับต่อไปอีกกรณีหนึ่งถ้าประธานเป็น ถ้าประธานเป็นอะไรลูก
3: He she it
0: สิ่งที่ต้องใช้คู่กับเขาเป็น have to หรือ has to ออกเสียงให้ชัดนะ has to ตัวอย่างประโยคเช่นข้อที่หนึ่งอ่านขวัญฟังหน่อยลูกดังนั้นสรุป have to กับ has to แปลว่าอะไรฮะ
3: ต้อง
0: นะฮะต้องทำอะไรบางอย่างนะเบนจามินนะครับถ้าเป็น have to เราจะต้องใช้กับประธานได้แก่อะไรบ้าง

0: บอกครูอ่านมาสิยกตัวอย่างมาสิ have to นะ have to ประธานที่ต้องใช้คู่กับ have to ได้แก่อะไรบ้างลูก
1: I, you, we, they.
0: They. Okay. Very good from you. Hi, Benjamin. หน่อยลูก Benjamin Frank. Okay. ต่อไป Butter. บอกขวัญหน่อยสิครับว่าถ้าเป็นประธานที่เป็น has to เนี่ย I'm sorry ถ้า has to เนี่ยนะครับเราจะใช้กับประธานได้แก่อะไรบ้าง
1: he she this
0: it very good โอเคปรบมือให้ butter หน่อยเอาล่ะนะครับนี่คือหลักการใช้ของ has to ที่แปลว่าต้องนั่นเองนะครับอ่ะโอเค now let's do the exercise นะฮะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปงานที่18 อยู่ในหน้าที่อะไรลูกบอกขวัญหน่อย นะฮะเขาให้นักเรียนทำอะไรฟังครูนะเขาให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องเขาให้รูปภาพมาแล้วให้เรียนตอบคำถามใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะฮะ I'm sorry before we start number one let's have a look at the vocabularies ให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเด็กๆช่วยทบทวนขวัญหน่อยคำนี้ขวัญจำไม่ได้มันแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไร one two three goVery good. Tidy up.
2: Tidy up.
0: The living room.
2: The living room.
0: ต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไร Clean. อีกครั้งหนึ่ง
2: Clean the bathroom.
0: นะครับต่อมา
2: Sweep the floor.
0: สุดท้ายmop the floor นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่1ก่อนเลยข้อที่1นะครับรูปภาพคืออะไรฮะมันห้องมันเป็นไงห้องเละเทะหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่1เขาถามว่าอะไรเด็กๆช่วยขวัญหน่อยลูกWhat does she have to do นะครับเขาต้องทำอะไรนะครับเด็กๆดูประธานนะที่ขวัญขีดเส้นใต้สีแดงไว้เนี่ยประธานเป็นอะไรฮะ she นะครับเราต้องใช้ have to หรือ has to นะต่อไปข้อที่2 what do they have to do ห้องน้ำเลอะเทอะไปหมดเลยประธานในที่นี้คืออะไรลูก they นะฮะใช้ have to หรือ has to ดูด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ3ต่อข้อ3ก็ถามว่า what do you have to do ให้ภาพอันนี้มานะครับห้องนะครับเลอะเทอะเหมือนกันเลยประธานเป็น you ใช้อะไรเอ่ยต่อไป number 4 what does he have to do ประธานในที่นี้คือ he นะครับดูให้ดีๆนะทีนี้รูปภาพเนี่ยอาจจะแตกต่างกับของนักเรียนเล็กน้อยนะฮะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวดูเฉลย อีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการทำแบบฝึกหัดครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาครับ

0: Okay, have you finished? Okay, don't worry. So now let's check the answer along the way that you do this activity. Okay, now let's have a look at the answer. Okay, เดี๋ยวเรามาดูเฉลยลูกข้อที่หนึ่งนะครับห้องเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลยเศษขยะเต็มห้องเลยดังนั้นผู้หญิงคนนี้เขาต้องอะไรลูกกวาดพื้นใช่ไหมทำความสะอาดพื้นนะครับเด็กๆอ่านคำถามก่อนฟังพร้อมกันก่อน one two three go
1: what does she have to do
0: ถ้าไม่มีเสียงในการอ่านนะครับคุณครูจะสุ่มทีละคน one two three go
1: what
0: what does she have to do วิธีการตอบเราจะตอบได้ว่าไงครับ she has to sweep the floor ทำไมเราไม่ใช้ have to ลูกเพราะประธานในที่เป็นอะไร
1: she
0: โอเคต่อไป number two นะครับเดี๋ยวครูอันจะอ่านคำถามให้นักเรียนตอบนะครับโอเคเขาถามว่า what do they have to do นักเรียนตอบพร้อมกันตอบควรถามและควรถามว่า what do they have to do นักเรียนตอบพร้อมกันว่า
1: they have to clean the
0: bathroom นะฮะโอเคเสร็จยังลูกข้อหนึ่งกับข้อสองต่อไปนะฮะข้อ3เขาถามว่า what do you have to do คุณต้องทำอะไรถามอยู่ต้องตอบ I นะฮะในที่นี้คำตอบคือ
2: I have to tidy up the living room
0: ต่อไป number 4เขาถามว่า what does he have to do ผู้ชายคนนี้ต้องทำอะไรเอ่ยประธานเป็นอะไรลูกฮีใช่ไหม ฮีนั่นเองนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ he has to mop the floor กวาดพื้น I'm sorry ถูพื้นนะฮะ where's your book take out and open up โอเคนะเด็กๆค่อยมาตรวจคำตอบใหม่นะลูกนะเดี๋ยวคุณหวันขออนุญาตไปที่ wrap up เลยนะครับ wrap up ของวันนี้นะครับเด็กๆลองบอกคุณหวันหน่อยสิครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป การทำความสะอาดบ้านนะครับไม่ต้องกังวลลูกใครยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวครูใช้เวลาในการเขียนทำความสะอาดอะไรลูก บ้านนั่นเองลองยกตัวอย่างคำศัพท์ให้คุณหวันฟังหน่อยสิลูกว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง sweep the floor อะไรอีก make the bedTidy up the living room. Tidy up the room is okay. Clean the toilet. Clean the bathroom. นะครับได้หมดเลยทีนี้นอกจากนี้ยังเรียนเรื่องเกี่ยวกับ have to กับ has to ได้อีกเอาล่ะใครสามารถสรุปให้กวนฟังได้บ้างว่า have to กับ has to ต่างกันอย่างไรโอเคเบลเล่ดีมากลืมบอกไปว่าถ้าตอบได้50คะแนนHave to กับ has to ลูก
3: Have to ประธานจะเป็น IUVday ส่วน has to จะเป็น he she it ครับ
0: ลองยกตัวอย่างประโยคที่เป็น have to ให้ขวัญฟังหนึ่งประโยคลูก
3: We have to clean the window
0: We have to clean the window ปรบมือให้กับเบลเล่หน่อยดังๆ นั่งลงครับเพื่อนบอกเกี่ยวกับ have to แล้วนะครับว่า have to จะใช้กับประธานได้แก่อะไรพร้อมกัน 1 2 3 go
1: I you be
0: ตามด้วย have to และตามด้วยสิ่งที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเบลเล่บอกว่า We have to clean the window. พวกเราต้องทำความสะอาดหน้าต่างนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า have to กับ has to ความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรฮะต้องนั่นเองต้องทำอะไรบางอย่าง have to ไปแล้วต่อไปใครก็ได้อธิบายให้ขวัญฟังหน่อยว่า has to ใช้ยังไงเมื่อกี้เบลเล่บอก have to ไปแล้วต่อไป has to ครับใช้ยังไงใช้กับประธานที่เป็นอย่างไรเอาเราบอกขวัญฟังหน่อยสิเร็วๆใครตอบได้แล้วยกมือเลยจะได้ใช้ไหม50คะแนนก็จะได้ไปอยู่กับเราเอาเร็วๆเอาคอปเตอร์โอเค has to ใช้ไงลูกเมื่อกี้have to เป็นเลขตอบไปแล้ว
3: ใช้กับประธานที่เป็น he she it
0: ใช้กับประธานที่เป็น he she it very good เก่งมากพอที่จะยกตัวอย่างประโยคให้ขวัญฟังได้ไหมลูก
3: he has to sweep the floor
0: he has to sweep the floor ปรบมือให้กับคอปเตอร์หน่อยเก่งมากนะครับเอาล่ะอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับว่า have to กับ has to เนี่ยความหมายเหมือนกันแปลว่าต้องนะครับส่วน has to นั้นจะใช้กับประธานที่เป็น he she it นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับขวัญมีบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่จะมาบอกนักเรียนให้เตรียมตัวนะครับก็คือเรื่อง you look healthy นะครับ you look healthy นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานไปความรู้ที่12ใบงานที่19และใบงานที่20นั่นเองนะครับโอเค today you have any questions มีนักเรียนมีคำถามไหมลูกโอเค you don't have any question about Perth
3: what do you have to do
2: I have to clean the bathroomSweep the floor, mop the floor, wash the dishes, clean the window, tidy up the room, and make the bed. ทำหมดเลยไหมควรทำหลายอย่างไหมลูกทำหลายอย่างไหมฮะโอเคนะครับ Thank you for your question. คุณอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะควรทำอะไรบ้างเมื่อสักครู่ล้างจานเช็ดกระจกห้องน้ำห้องนั่งเล่นทำหมดทุกอย่างเลยโอเค if you don't have any questions okay I think this is enough for today okay thank you for your attention นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับหวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับบทเรียนวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูปลายทางด้วยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับเด็กๆปลายทางโอเค see you next time bye bye

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าperry dog ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ perry dog กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก perry dog เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก perry dog กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ perry dog มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ perry dog ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ perry dog ตัวนี้เป็นต้นนะคะ perry dog ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปกับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดียวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอด

0: ภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: Alle haben Mauern. Kampfhahn.
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูมีภาพกิจกรรมหนึ่งมาให้พวกเราได้สังเกตนะครับเป็นภาพที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรามาดูซิว่าภาพอะไรเอ่ยภาพนี้เขากำลังทำอะไรครับนักเรียนเลือกตั้งกำลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนักเรียนครับจากภาพดังกล่าวเนี่ยเราเรียนเรื่องอำนาจอธิปไตยมาแล้วไหนลองทบทวนหน่อยอำนาจอธิปไตยมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันด้านที่1คืออะไรเอ่ย
2: นิติบัญญัติ
1: อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ2บริหารและ3ตุลาการทีนี้นักเรียนดูนะครูขอให้ภาพนี้คือการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามว่าการที่บุคคลดังกล่าวเลือกตั้งส.ส.ใช้สิทธิ์ในการเลือกส.ส.เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะได้มาในมาด้วยอำนาจของอะไรผลที่ไปเลือกส.ส.เนี่ยอำนาจฝ่ายไหนเอ่ยที่จะได้มาอำนาจอะไรครับ
2: น
1: ิ
2: ติบ
1: ั
2: ญญ
1: ั
2: ติ
1: ใช่ไหมนั่นก็คืออำนาจที่อยู่ในฝ่ายของรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.มีหน้าที่ออกกฎหมายกันกรองกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะเข้าถึงตัวนักเรียนบ้างนักเรียนเคยอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเหล่านี้ไหมเคยไหม
2: เคย
1: แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยเลือกตั้งแบบท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งประจำระดับชาติแต่เราเคยเลือกตั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนระดับโรงเรียนเราเลือกตั้งอะไรกันประธานสภานักเรียนแล้วระดับห้องเรียนล่ะเราเลือกตั้งแบบไหน
2: ห
1: ัวหน้าห้องใช่ไหมครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในประชาธิปไตยนะครับทีนี้ขอถาม1คนถามว่านักเรียนจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภานักเรียนขอ1คนครับกลุ่มที่1ไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยครับ
3: ศึกษาประวัติและนโยบายของคนที่ลงสมัครครับ
1: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนเวลาที่มีการเลือกตั้งเราจะต้องศึกษาประวัติว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนะครับมีนิสัยเป็นอย่างไรนะครับและนโยบายของเขาที่จะมาพัฒนาโรงเรียนนั้นคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อในวันนี้กันคือบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนั่นเองว่าพลเมืองดีเนี่ยเวลาเขาอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างซึ่งประกอบไปด้วย3ข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือกระบวนการก่อนการเลือกตั้งต้องทำอะไรนะครับกระบวนการระหว่างการเลือกตั้งเราจะต้องทำอะไรและสุดท้ายคือหลังการเลือกตั้งเราจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรนี่คือหน้าที่บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งเรามาดูนะครับก่อนการเลือกตั้งในข้อแรกนะครับให้ความสนใจและติดตามข่าวสารการเลือกตั้งว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหัวหินจะเกิดขึ้นในวันไหนนะครับเวลาไหนนี่คือให้ความสนใจนะครับต่อไปเรานะครับซึ่งเป็นประชาชนใช่ไหมเรานั้นสามารถดูข่าวสารติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้นะครับจากกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆมากมายนะครับที่ครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดูนะครับต่อไปครับนักเรียนก่อนการเลือกตั้งเราจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรานะครับเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งเพราะว่าอะไรเพราะการเลือกตั้งนั้นก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการของประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นนะครับได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกคนของตนเองใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองนะครับเลือกคนเป็นตัวแทนของเราเข้าไปในบริหารในรัฐสภาไปออกกฎหมายเข้าไปบริหารประเทศบ้านเมืองนะครับนี่คืออำนาจของเราอำนาจของประชาชนนะครับที่สามารถให้ตัวแทนของเราเนี่ยไปบริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนก่อนการเลือกตั้งอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับเพื่อนๆต้นทางได้บอกมาว่าจะต้องศึกษาประวัติใช่ไหม ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในห้องเรียนหรือว่าในห้องเรียนในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาตินะครับเราก็ต้องศึกษาว่าเขาเป็นใครประกอบอาชีพอะไรถ้าเข้ามาอยู่ในกระบวนการนะครับของการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศเขาจะทำได้หรือไม่นะครับสายอาชีพที่เขาเรียนมาตรงมาหรือเปล่านะครับกับงานที่เขาจะไปบริหารประเทศนะครับนี่คือการศึกษาประวัตินะครับต่อไปครับนักเรียนก่อนการเลือกตั้งหน้าที่ของเรานะครับก็ต้องตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกในครอบครัวว่าเอ๊คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองเราเนี่ยมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่นะครับโดยเราเนี่ยจะสามารถค้นหาได้เลยจากในเว็บไซต์ของกกต.นะครับเขียนลงในพิมพ์นะครับในช่องของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะขึ้นมาเลยว่าเรานั้นมีสิทธิเลือกตั้งที่ไหนหน่วยไหนบริเวณไหนสถานที่ที่เราจะไปเลือกตั้งเนี่ยเวลาใดนะครับนี่ก็จะขึ้นบอกไว้หมดเลยนะครับในเว็บไซต์ของกกต.นะครับต่อไปครับนักเรียนระหว่างการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งนะครับรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเรามี1สิทธิ์1เสียงเท่านั้นนะครับนักเรียนที่จะนํา1เสียงของเราเนี่ยไปบริหารประเทศนําคนที่เราเลือกเนี่ยไปบริหารประเทศดังนั้นเนี่ยจะต้องออกไปใช้สิทธิ์นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นั่นเองนี่นะครับก็จะเป็นการรณรงค์นะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับผู้ใหญ่เลยที่เขาจะต้องมารณรงค์กันว่าไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับออกไปใช้สิทธินะครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงพร้อมเพรียงไปเลือกตั้งอันนี้ก็จะเป็นสโลแกนต่างๆนะครับที่เขามีการรณรงค์กันให้ผู้คนเนี่ยออกไปเลือกตั้งนะครับเมื่อนักเรียนอายุครบ18ปีบริบูรณ์นักเรียนก็ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับที่ให้นักเรียนนำมาดูให้นักเรียนดูนะครับพร้อมใจกันไปเลือกสิทธิ์นะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสใช้สิทธิของตนเองในการลงคะแนนเสียงมันคือพลังวิเศษของเรานี่ก็คือเป็นโฆษณาเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนนะครับไปเลือกตั้งนั่นเองต่อไประหว่างการเลือกตั้งแน่นอนว่าเราไปเลือกตั้งเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปด้วยและไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะนักเรียนเขาก็จะจัดในวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันอะไรวันหยุดใช่ไหมทุกคนก็สามารถไปใช้สิทธิการเลือกได้นะครับแต่ก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนที่สะดวกเนี่ยสามารถไปเลือกตั้งได้นั่นเองครับต่อไประหว่างการเลือกตั้งเขาก็จะมีการนับคะแนนใช่ไหมนักเรียนพอเราเลือกเสร็จปุ๊บปิดหีบเลือกตั้งจะมีการนับคะแนนนะครับพลเมืองดีเนี่ยจะต้องพลเมืองที่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับหน้าที่ของเราคือสังเกตการนะครับการนับคะแนนว่านับคะแนนถูกต้องหรือไม่มีความโปร่งใสหรือไม่นะครับและการประกาศผลการนับคะแนนว่าถูกต้องหรือเปล่าสมมุติว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์200คนแต่ว่ามีคนนับแต้มหรือว่านับคะแนนได้250คนแบบนี้เรียกว่ายุติธรรมไหมแบบนี้สุจริตไหมไม่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับที่จะต้องดูนะครับสังเกตการนับคะแนนด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสของการเลือกตั้งนะครับต่อไปนะครับหลังการเลือกตั้งแล้วนักเรียนหลังการเลือกตั้งนะครับก็คือติดตามการทำงานนะครับของพรรคการเมืองนะครับหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขออภัยครับที่ได้รับการเลือกว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันว่าตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกนโยบายมาแบบนี้พอเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วพอเขาได้เป็นได้รับการเลือกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้หาเสียงเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเราทุกคนจะต้องติดตามนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กระบวนการของเราแล้วขั้นตอนกิจกรรมของเรา I can do it ฉันทำได้นะครับโดยหัวข้อนะครับนั่นก็คือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยครูจะให้นักเรียนนะครับระบุลงไปว่าถ้าปฏิบัติถ้านักเรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าไม่ปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นให้นักเรียนลองวิเคราะห์นะครับเอาละครับนักเรียนต้นทางหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับเอาล่ะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งถ้าปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเป็นการช่วยรักษาสิทธิของตนไม่ให้ถูกละเมิดนั่นเองนะครับต่อไปถ้าไม่ปฏิบัติล่ะนั่นก็คือเสียสิทธิตามกฎหมายนะครับกฎหมายเขาก็จะระบุด้วยว่าคนที่ไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งจะต้องมีกฎหมายที่กำหนดเนี่ยจะต้องระบุไว้อย่างไรเดี๋ยวมีคำตอบให้นักเรียนนะครับได้รับรู้กันและไม่ได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองนะครับนี่คือตัวอย่างคำตอบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนักเรียนถ้าไม่ไปเลือกตั้งนะครับระวังจะถูกจำกัดสิทธิ์5ประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านเลือกตั้งส.ส.นะครับก็จะมีกฎหมายในตัวนี้สมมติ

ามีการลงรับสมัครเลือกตั้งใช่ไหมแล้วเราต้องการที่จะถอดถอนส.ส.หรือว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรคนนี้ออกเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องทำผิดกฎหมายเราไปยื่นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเมื่อเราไปยื่นปุ๊บเนี่ยส.ส.ตามจำนวนที่เขาบอกไว้เนี่ยส.ส.ก็จะโดนปลดออกนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับต่อไปสมัครเลือกตั้งนะครับเราจะไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับทั้งส.ส.นะครับสมาชิกสภาเทศบาลส.ว.นะครับผู้บริหารท้องถิ่นเราก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเราก็จะเป็นนะครับถ้าเราอยากจะเป็นก็ไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือห้ามดำรงตำแหน่งนะครับทางการเมืองเช่นข้าราชการการเมืองนะครับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและก็ห้ามดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนั่นคือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดเลยนะครับโดนจำกัดสิทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูขั้นปฏิบัตินะครับขั้นปฏิบัติให้นักเรียนเปิดใบงานที่6นะครับเรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับในข้อที่1นะครับเดี๋ยวครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังนะครับวินัยติดตามข่าวสารการเมืองอยู่เสมอและร่วมลงชื่อถอดถอนบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตวินัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในกระบวนการเลือกตั้งในขั้นตอนใดบ้างก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งข้อ2คือการปฏิบัติตนของวินัยจะส่งผลอย่างไรนะครับเอาละครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับต่อไปเรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับบอกบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งนักเรียนบอกได้หรือไม่ถ้านักเรียนบอกได้ชัดเจนถูกต้องประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าบอกได้ครับแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกไม่ได้เลยว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือขึ้นครับยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากครับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนกันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะครูได้มีสถานการณ์ต่างๆมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นะคะแต่เช่นเคยก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูจะขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะในวันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายประเด็นของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆก่อนที่จะเผยแพร่ทุกครั้งและมีความละเอียดรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลจากสื่อค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อต่างๆก่อนที่จะเผยแพร่ทุกครั้งอย่างละเอียดรอบครอบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำการเผยแพร่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์อื่นๆนะคะนักเรียนควรจะมีการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นๆก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นข้อความหรือข้อมูลที่หลอกลวงนั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆในวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนกันก่อนค่ะคำถามในข้อแรกของคุณครูนะคะในแต่ละวันนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดบ้างนักเรียนลองนึกถึงสิ่งที่นักเรียนเคยพบเห็นในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนกลับไปบ้านแล้วนักเรียนได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อหรือช่องทางใดบ้างคะขอตัวแทน1คนค่ะขอเป็นเลขที่7ค่ะเลขที่7นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนว่าข่าวสารต่างๆที่นักเรียนได้รับจากสื่อหรือช่องทางใดบ้างคะ
1: โทรศัพท์ครับ
0: เป็นเครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะโดยโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนบอกนี้นักเรียนได้ดูผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางใดบ้างเอ่ย
1: YouTube ครับ
0: มีรับชมข่าวออนไลน์ผ่านช่องทางของ YouTube ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยที่นักเรียนต่อมาก็ถูกต้องครูอยากขออีกสักหนึ่งคนนอกจากที่เพื่อนบอกไปแล้วว่ารับชมข่าวจากโทรศัพท์มือถือโดยผ่านแอปพลิเคชันของ YouTube ขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่15แล้วกันค่ะเลขที่15ลองนำเสนอช่องทางอื่นๆที่นักเรียนเคยได้รับข่าวสารนอกเหนือจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ารับข่าวสารจากโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันของ YouTube แล้วนักเรียนล่ะคะเคยรับข่าวสารจากสื่อใดบ้างคะ
1: ทีวีค่ะ
0: เป็นโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วรายการที่นักเรียนเคยดูเป็นประจำมากที่สุดคือรายการประเภทไหนลูกอย่างเช่นรายการข่าวตอนเช้าไหมคะใช่ไหมอาจจะเป็นเกี่ยวกับรายการข่าวช่วงเช้าหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นที่นักเรียนเลิกจากโรงเรียนไปใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะเก่งกันทั้งคู่เลยนะคะจากที่นักเรียนตอบมาถูกต้องทั้ง2คนเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถรับรู้แล้วก็รับชมได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์นะคะโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะรับชมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารนักเรียนสามารถรับชมแล้วก็รับรู้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือกันด้วยนะคะเก่งมากๆเลยในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะคุณครูได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์แล้วก็วิทยุด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่องทางที่สามารถรับรู้ข่าวสารปัจจุบันได้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะยังไม่หมดนะคะครูมีคำถามในข้อที่2มาถามนักเรียนเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ลองวิเคราะห์จากที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คนแรกบอกว่ารับข้อมูลข่าวสารจากแอปพลิเคชัน YouTube แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธี

0: การวิเคราะห์หรือประเมินความน่าเชื่อถือได้อย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะตอบคำถามในข้อนี้ขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ได้ไหมคะกลุ่มที่2สัก1คนลูกอาจจะไม่ใช่ช่องทางของ YouTube ก็ได้ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่นักเรียนได้รับหรือข่าวสารต่างๆที่นักเรียนได้รับนักเรียนคิดว่าหนูจะมีวิธีการพิจารณาหรือวิเคราะห์อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได
1: ้แหล่งที่มาค่ะ
0: อันดับแรกตรวจสอบจากแหล่งที่มาใช่ไหมคะว่าข่าวสารที่ได้รับหรือข้อมูลที่ได้รับอ้างอิงจากที่ไหนได้บ้างใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างข่าวหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นักเรียนรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือได้ไหมลูกสักหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่หนูเคยพบเจอหรือเคยอ่านมาหรือเคยพบเห็นมาแล้วหนูรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือโดยหนูได้วิเคราะห์จากแหล่งที่มาแล้วมีข่าวอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเราก็ได้นะสักหนึ่งเรื่องมีไหม
1: เกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะ
0: เป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายล่าสุดก็จะเป็นในช่วงเทศกาลใช่ไหมคะแล้วหนูก็ได้ลองวิเคราะห์ดูแล้วว่าข่าวอุบัติเหตุในช่วงนั้นเป็นความจริงโดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากมากนะคะนักเรียนอาจจะเคยพบเจอสถานการณ์หลากหลายเลยนะคะก็เลยยังใช้เวลาในการนึกสักครู่หนึ่งเพราะว่ามีเหตุการณ์หรือข่าวสารมากมายเลยที่นักเรียนได้รับมานะคะซึ่งนักเรียนก็เลือกเป็นสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานั่นเองซึ่งนักเรียนเนี่ยได้มีการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอาจจะนำมาจากเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่ทำการรวบรวมเกี่ยวกับสถิติของอุบัติเหตุก็ได้ซึ่งนักเรียนก็ตอบออกมาได้ดีแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆเลยในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะคุณครูนะคะจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แหล่งอ้างอิงต่างๆเห็นไหมคะตรงกับของนักเรียนที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยโดยหลักๆแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญให้นักเรียนจำไว้เลยวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่ง่ายที่สุดก็คือการตรวจสอบในเรื่องของแหล่งอ้างอิงหรือที่มาต่างๆว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถหาแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้หรือไม่มีบุคคลที่อ้างอิงแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะหากว่าข่าวนั้นหรือข้อมูลนั้นได้รับมาแล้วไม่มีข้อมูลอะไรอ้างอิงตอบกลับเลยแสดงว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะคะเอาล่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มพอเข้าใจแล้วก็เริ่มสนุกสนานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรายังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือด้วยตัวเองกันดูว่าถ้าหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆหรือข่าวสารอื่นๆนะคะนักเรียนจะวิเคราะห์ออกมาได้ถูกต้องหรือไม่แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้คุณครูมีกิจกรรมอันดับแรกตอนนี้คุณครูมีภาพหนึ่งภาพมาให้นักเรียนได้ดูนักเรียนดูไปพร้อมๆกันแล้วคุณครูอยากถามนักเรียนว่าใครคิดว่าภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือนักเรียนคิดว่านักเรียนเชื่อข้อมูลในข่าวนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะใครเชื่อบ้างยกมือยกมือสูงๆเลยมีคนเชื่อนะคะหลายคนเลยนับมือลงได้แล้วใครบ้างที่ไม่เชื่อข่าวนี้ยกมือค่ะอ้าวต้องมีคนที่ไม่เชื่อถูกไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ยกมือไม่ครบทุกคนทีนี้ไม่เป็นไรคุณครูขอถามคนที่บอกว่าเชื่อแล้วกันตัวแทนกลุ่มที่4ที่ยกมือบอกว่าเชื่อข่าวนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมทำไมหนูถึงเลือกเชื่อข่าวจากภาพนี้คะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะที่หนูบอกว่าหนูเชื่อข้อมูลในข่าวนี้ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีความน่าเชื่อถือลูก
1: เพราะว่ามีหลักฐานมายืนยันค
0: ่
1: ะ
0: มีหลักฐานยืนยันมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนใช่ไหมคะในภาพนี้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะจากที่เพื่อนตอบมาถูกต้องแล้วนะคะในส่วนของภาพนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมซึ่งภาพนี้มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่า ระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์ชัดเจนมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงครบถ้วนซึ่งแหล่งข้อมูลเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรงนะคะจากในภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีการระบุช่วงวันที่ที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเว็บไซต์ที่ทำการนำเสนอข้อมูลตรงส่วนนี้ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ก็ถูกต้องเลยนะคะที่นักเรียนได้ตอบมาเก่งมากๆเลยเอาล่ะนักเรียนคะยังไม่หมดค่ะครูมีอีกหนึ่งรูปมาให้นักเรียนได้ร่วมวิเคราะห์กันในภาพนี้ค่ะมีคำเตือนว่าเตรียมรับพายุฤดูร้อนเป็นการเตือนภัยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เตือนภัยในเรื่องของน้ำท่วมแต่ภาพนี้เป็นเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนเอาล่ะคิดว่าภาพนี้มีความน่าเชื่อถือให้ยกมือค่ะยกมือสูงๆเลยไม่มีเลยแสดงว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ครูขอตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มที่1ช่วยตอบหน่อยว่าในเมื่อนักเรียนคิดว่าไม่น่าเชื่อถืออธิบายประกอบได้ไหมว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือค่ะอธิบายโดยรวมเลยทำไมหนูถึงคิดว่าภาพนี้ไม่น่าเชื่อถือคะ
1: เพราะว่าไม่มีหลักฐานค
0: ่ะไม่มีหลักฐานอะไรอ้างอิงเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ในภาพมีแค่ข้อความอย่างเดียวใช่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: เก่งมากๆขอบคุณนะคะจากที่นักเรียนตอบมาถูกต้องแล้วเห็นไหมสังเกตเห็นง่ายๆเลยภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะมีข้อมูลนำเสนอระบุช่วงเวลามีแหล่งอ้างอิงมีเว็บไซต์อ้างอิงชัดเจนแต่พอเป็นภาพที่2ไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยนอกจากข้อความเตือนภัยอย่างเดียวจริงไหมคะเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะคะไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะไม่มีแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลไม่ได้ระบุวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างชัดเจนอาจจะเป็นข่าวลวงหรือข่าวปลอมทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจนะคะอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยตอนนี้นักเรียนหลายๆคนทั้งหมดในห้องนี้เลยสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพอมองภาพออกหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่นะคะนักเรียนตอบออกมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมาร่วมกันได้เลยนะคะเพราะว่าในกิจกรรมใบงานในวันนี้เราจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่ใบงานครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่1จริงหรือหลอกบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่1โดยอภิปรายร่วมกันในกลุ่มของตนเองค่ะนี่ก็คือในส่วนของใบงานที่1นะคะจริงหรือหลอกนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยนะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้ในข้อแรกค่ะจะเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตภาพแรกนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆแนบท้ายมาในรูปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์แล้วว่าภาพที่อยู่ในชุดกิจกรรมและข้อมูลที่นำเสนอมานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบก็คือข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนเลือกเลยนะคะวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็เลือกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะคะหลังจากนั้นใส่เหตุผลประกอบมาด้วยว่าเพราะอะไรถ้าน่าเชื่อถือเพราะอะไรไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรและหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาอีกว่านักเรียนเลือกที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่เผยแพร่ต่อเพราะอะไรหมายความว่าถ้านักเรียนวิเคราะห์ดูแล้วว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือนักเรียนควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่ถ้าเผยแพร่เพราะอะไรไม่เผยแพร่เพราะอะไรนะคะใบงานของเราคร่าวๆก็จะมีการเขียนคำตอบประมาณนี้แต่มีอีก4ข้อนะมาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2จะเป็นข้อมูลจาก Instagram นะคะจะเป็นภาพเกี่ยวกับข้อมูลการจับก ุมผู้ต้องหาเห็นไหมคะเมื่อเย็นวันนี้ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเนี่ยพลเมืองดีไม่ประสงค์ออกนามว่ามีเหตุจี้ชิงทรัพย์บริเวณห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยโดยผู้ที่เผยแพร่นะคะคือเจ้าหนูยอดนักข่าวเป็นบัญชีของ Instagram นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แล้วควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะอันนี้ข้อที่2นะเป็นการบันทึกคำตอบของข้อที่2นะคะโจทย์เหมือนกันเลยนะเลือกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็จะเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะต่อไปในข้อที่3จะเป็นข้อมูลจาก LINE กลุ่มเพื่อนนะเปลี่ยนแล้วนะข้อที่1จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยใช่ไหมคะจากสังคมจากอินเทอร์เน็ตข้อที่2จะเป็นจาก Instagram ข้อที่3จะเป็นจาก LINE กลุ่มเห็นไหมคะในข้อในรูปภาพข้อที่3นะคะเป็นการสนทนาในกลุ่มเพื่อนวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบมีข่าวอะไรจ๊ะมีอะไรเหรอแล้วเพื่อนหนึ่งคนก็บอกว่าได้รับแจ้งจากธนาคารออมเงินใครที่มีเลขประชาชนลงท้ายด้วย3ให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันเพื่อรับเงินรางวัลนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะจากบทสนทนาในกลุ่มไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วนักเรียนจะเลือกเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไร3สถานการณ์แล้วนะคะจากอินเทอร์เน็ตจาก Instagram แล้วก็จากกลุ่มไลน์เพื่อนยังมีอีก2สถานการณ์ในสถานการณ์ที่4นะคะจะเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นข่าวเกี่ยวกับเปิดใจเด็กเก่งมอสเจ้าของไอเดียที่นักบินอวกาศญี่ปุ่นนำไปทดลองนอกโลกเป็นข่าวชื่นชมเจ้าของไอเดียนะคะที่เกี่ยวกับนักบินอวกาศเห็นไหม4ข้อแล้วนะวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ควรเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นข้อที่4นะจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ข้อมูลจาก Facebook ข้อมูลนี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่านักเรียนหลายๆคนได้เล่น Facebook กันทุกคนเลยแล้วก็เคยพบเจอโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เยอะเลยนะคะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการขายครีมผิวสวยขาวใสใน3วันนะคอนเฟิร์มสรรพคุณเลยผิวสวยขาวใสใน3วันมีการคอมเมนต์ตอบกลับเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าวิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลจาก Facebook นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรนักเรียนจะเลือกเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะเอาล่ะใบงานวันนี้มี5ข้อทวนให้อีก1ครั้งนะคะข้อที่1จะเป็นเกี่ยวกับข้อความบนอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่2ข้อความจาก Instagram ข้อที่3จากกลุ่มไลน์เพื่อนข้อที่4จะเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์และข้อสุดท้ายจะเป็นจากบัญชี Facebook นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ในกลุ่มของตนเองช่วยกันอภิปรายก็ได้ว่าข้อมูลทั้ง5ข้อนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรหลังจากนั้นช่วยกันอภิปรายนะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเผยแพร่ต่อหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรนะคะเอาล่ะนักเรียนในใบงานมีด้วยกัน5ข้อมีใครอยากสอบถามหรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนไหมลูกตอนนี้นักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ในกลุ่มแล้วนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนใดให้นักเรียนยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะ

หมดเวลาสำหรับทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะออกมานำเสนอข้อมูลในแต่ละข้อโดยเรียงจากกลุ่มที่1ไปถึงกลุ่มที่5โดยคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอข้อตามเลขกลุ่มเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่1เนาะนำเสนอข้อที่1กลุ่มที่2นำเสนอข้อที่2เนื่องจากอยากจะให้นักเรียนในทุกๆกลุ่มนะคะได้ออกมานำเสนอกันส่วนนักเรียนปลายทางอาจจะใช้วิธีการเดียวกับคุณครูก็ได้นะตัวแทนกลุ่มที่1นำเสนอข้อที่1ตัวแทนกลุ่มที่2ก็นำเสนอข้อที่2ได้เลยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนคนเดียวแล้วนำเสนอทั้งหมดก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอตัวแทนนักเรียนทั้ง5กลุ่มทางด้านหน้าเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวเรียงลำดับเลยนะกลุ่มที่1ยืนติดกับคุณครูเลยนะคะแล้วก็เรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5นะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ขยับมาค่ะเดินหน้านิดนึง

0: 1 2 3 4และ5นะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยแนะนำตัวแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่1ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากกลุ่มที่1ค
0: ่
1: ะ
0: กุ๊กกิ๊กกลุ่มที่1นะคะในข้อแรกนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะในข้อนี้เป็นข่าวพายุฤดูร้อนนักเรียนคิดว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะแหล่งที่มามีจริงและระบุวันที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
0: นี่คือเหตุผลอธิบายประกอบแล้วนักเรียนจะเลือกเผยแพร่ต่อหรือไม่คะ
1: เลือกค่ะเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือและเราสามารถให้ผู้อื่นที่ยังไม่เห็นได้เห็นเพื่อให้ผู้อื่นเฝ้าระวังตัวค่ะ
0: เป็นการเตือนภัยไปในตัวด้วยใช่ไหมคะเลือกที่จะเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นได้เตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังกับภัยที่จะเกิดขึ้นเก่งมากๆต่อไปข้อที่2เป็นกลุ่มที่2แนะนำตัวแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: ปันปันในข้อนี้เป็นข้อมูลจาก Instagram นะคะที่เผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหนูยอดนักข่าวใช่ไหมลูกที่เป็นเตือนภัยเกี่ยวกับการจุรกรรมต่างๆข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
2: ไม่น่าเชื่อถือค
0: ่
2: ะ
0: ไม่น่าเชื่อถือเหตุผลของนักเรียนคืออะไรลูก
2: ไม่มีวันที่เผยแพร่ค่ะ
0: ข้อมูลนี้ไม่มีแหล่งที่มาแล้วก็วันที่ชัดเจนนะคะแล้วนักเรียนเลือกที่จะเผยแพร่ต่อไหมคะ
2: ไม่เผยแพร่ต่อค่ะ
0: เพราะว่า
2: อาจจะเป็นข่าวปลอมคนอื่นอาจจะเชื่อค่ะ
0: ก็คือไม่มีความน่าเชื่อถือในข่าวนี้อาจจะทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อแล้วก็ก่อความวุ่นวายได้เก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่3แนะนำตัวแล้วเริ่มได้เลยลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: คนโปรดนะคะคนโปรดคะในข้อนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแชทไลน์กลุ่มใช่ไหมลูกแล้วในบทสนทนาบอกเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนเพื่อที่จะไปรับรางวัลใช่ไหมหนูคิดว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือไหมคะ
3: ไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรลูก
3: คนที่ได้บัตรประชาชนอาจนำไปทำไม่ดีไม่ร้ายครับ
0: ก็คือนำข้อมูลบัตรประชาชนเราไปก่อให้เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลบัตรประชาชนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองแล้วหนูเลือกที่จะเผยแพร่ต่อไหมคะ
3: ไม่เผยแพร่ต่อครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: อาจจะหลอกลวงครับ
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอาจจะหลอกลวงเราทำให้เราเสียหายได้เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4กลุ่มที่4แนะนำตัวแล้วเริ่มเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4
0: ยิปซีในข้อที่4เป็นข้อความเกี่ยวกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะเป็นเกี่ยวกับการชื่นชมบุคคลในภาพใช่ไหมลูกหนูคิดว่าข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
4: น่าเชื่อถือค
0: ่
4: ะ
0: เหตุผลประกอบคืออะไรเอ่ย
4: มีหลักฐานมายืนยันแล้วก็มีวันที่และเวลามายืนยันค
0: ่
4: ะ
0: หลักฐานชัดเจนมีการระบุวันที่แล้วก็เวลาอย่างชัดเจนใช่ไหมคะแล้วหนูเลือกที่จะเผยแพร่ต่อไหมลูก
4: เผยแพร่ต่อค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวนี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหรือน้องๆคนอื่นๆที่ได้อ่านข่าวใช่ไหมคะอยากจะเกิดสิ่งที่ว่าอยากจะทำให้เกิดตามข่าวนี้ใช่ไหมเป็นบุคคลตัวอย่างใช่ไหมลูกสร้างผลงานเนาะเก่งมากๆเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เลยนะคะเอาล่ะคนสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยลูก
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
0: วันใหม่ของวันใหม่เป็นข้อมูลบน Facebook ใช่ไหมคะที่เป็นโฆษณาเกี่ยวกับการขายครีมวันใหม่คิดว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือไหมคะ
5: ไม่น่าเชื่อถือค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: โฆษณาเกินจริงและไม่มีครีมตัวไหนทาแล้วค่ะภายใน3วันค่ะ
0: เป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าโฆษณานี้เกินจริงแล้วก็ไม่มีครีมใดที่ใช้แล้วข่าวใน3วันต่อไปหนูคิดว่าควรจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ต่อไหมคะ
5: ไม่เผยแพร่ต่อค่ะ
0: ไม่เผยแพร่ต่อเพราะอะไรลูก
5: เราอาจโดนโกงเงินได้ค่ะ
0: อาจจะโดนหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินได้นะคะเก่งมากๆเลยที่นักเรียนตอบมาถือว่าถูกต้องแล้วก็ชัดเจนทุกกลุ่มเลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนๆในตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะขอบคุณนะคะกับเข้าที่ได้เลยเก่งมากๆทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องชัดเจนทุกกลุ่มเลยค่ะเอาล่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบอย่างไรกันบ้างมีใครเห็นต่างจากเพื่อนๆในห้องนี้บ้างไหมคะนักเรียนอธิบายประกอบได้เลยนะคะเก่งทุกกลุ่มเลยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบนี้ถือว่าเป็นเหตุผลแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเลยนะคะเก่งมากๆครูขอชื่นชมทุกคนเลยเอาล่ะเรา

0: มาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่าว่าเราจะตอบไปในทางเดียวกันหรือไม่นะคะในส่วนของแนวคำตอบใบงานที่1จริงหรือหลอกนะคะในข้อแรกเลยเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณครูคิดว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็เลือกที่จะเผยแพร่ต่อเพราะว่าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ระวังป้องกันภัยได้เหตุผลใกล้เคียงกับของเพื่อนที่ตอบมาเลยนะคะต่อไปในข้อที่2ข้อมูลจาก Instagram นะคะที่เป็นการแจ้งเตือนนะคะกล่าวเตือนเกี่ยวกับเหตุจี้ชิงทรัพย์ต่างๆนะคะครูคิดว่าข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครจริงๆอยู่ในรูปภาพอาจจะเป็นเพจใดเพจหนึ่งใช่ไหมคะแต่เราไม่ทราบเลยว่าคนที่เขียนจริงๆนั้นเขามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ถูกไหมลูกเพจเจ้ายอดนักสืบอะไรนั้นคืออาจจะเป็นเพจปลอมก็ได้เขาไม่ได้มีตัวตนให้เราเห็นจริงๆว่าเป็นใครแล้วก็อย่างที่นักเรียนตอบมาไม่มีแหล่งที่มาไม่มีวันที่ระบุชัดเจนไม่มีสถานที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ใดกันแน่ก็ไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะแล้วก็คุณครูก็เลือกที่จะไม่เผยแพร่ต่อเพราะว่าข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เนื่องจากไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลใดๆเลยนะคะหากเผยแพร่ต่ออาจเป็นข่าวลวงและทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้นะคะอาจจะเกิดการคาดเดาต่างๆนานาพาดพิงไปถึงห้างสรรพสินค้าอื่นๆทำให้ห้างเหล่านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะข้อที่3นะคะข้อมูลจากไลน์กลุ่มเพื่อนรู้คิดว่าไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลไม่มีการบอกเลยว่าธนาคารใดเป็นผู้ขอเลขบัตรประชาชนถูกไหมคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนเคยบอกมาว่าเลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลสำคัญไม่ควรเผยแพร่นะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่เผยแพร่ต่อเพราะว่าอาจเป็นข่าวเท็จทำให้ผู้รับข่าวเสียเวลาไปรับเงินและอาจเกิดความวุ่นวายกับธนาคารที่ถูกอ้างถึงได้นะคะข้อที่4ค่ะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะครูคิดว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีการอ้างอิงแหล่งที่มาสอบได้และควรที่จะเผยแพร่ต่อเพราะว่าเป็นข่าวที่แสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจของคนไทยให้รับทราบเห็นไหมคะเป็นข่าวที่ควรจะยกย่องชื่นชมและอย่างที่นักเรียนตอบมาอาจจะเกิดแรงบันดาลใจหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆคนอื่นๆที่คิดอยากจะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในส่วนของข้อมูลจาก Facebook นะคะคุณครูคิดเห็นว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเพราะว่าร้านค้าไม่น่าเชื่อถือข้อมูลไม่มีรายละเอียดเพียงพอเช่นไม่มีการรับรองจากอย.ครีมในปัจจุบันก่อนที่จะใช้ตรวจสอบง่ายๆเลยมีระบุอย.หรือไม่ถูกไหมถ้าเป็นของที่ไม่ปลอดภัยใช้แล้วอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังหรืออาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเผยแพร่เลยเพราะว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะนี่ก็เป็นแนวคำตอบทั้งหมดที่นักเรียนได้ตอบกันไปแล้วสุดท้ายเลยเราจะเข้าสู่การสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพราะฉะนั้นเด็กๆตอบเสียงดังๆเลยสิ่งที่เราจะใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีอะไรบ้างในวันนี้ที่เราได้พิจารณาไป
1: แหล่งที่มา
0: อันดับแรกคือแหล่งที่มาใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างวันที่เผยแพร่อะไรอีกคะสถานที่ใช่ไหมลูกแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆได้วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือได้อย่างดีแน่นอนอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญต้องพิจารณาแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงต่างๆสถานที่และวันที่เวลาระบุชัดเจนหรือไม่แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นั่นเองนะคะครูฝากไว้ด้วยนะเอาล่ะนักเรียนคะสรุปเพิ่มเติมของคุณครูในวันนี้นะคะการรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆผู้รับข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่โดยพิจารณาจากผู้เขียนหน่วยงานเจ้าของข้อมูลวันที่เผยแพร่และแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงเห็นไหมคะโดยสรุปแล้วหลักๆเลยนักเรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนตรวจสอบในเรื่องของวันที่เผยแพร่ชื่อ ผู้ที่เผยแพร่นะคะหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆที่เราสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่คือหลักการคร่าวๆที่เราจะใช้ใน

การพิจารณาแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเอาล่ะนักเรียนคะวันนี้กิจกรรมของเราก็จบไปแล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือครั้งที่2นะคะและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1ใบงานที่2เรื่องสติกเกอร์รณรงค์และ2ใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องข้อมูลน่าเชื่อถือนั่นเองซึ่งใบงานทั้ง2ใบนี้นะคะครูปลายทางดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะเรียนกันที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่ะอย่างในชื่อใบงานบอกไว้แล้วเราจะมีการลงมือสร้างสติกเกอร์รณรงค์กันแล้วจะมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างในครั้งหน้าเรามารอรับชมไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทาง

0: ทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องอะไรคะเด็กทราบไหมคะ
1: ก่อติดหน้าที่มืด
0: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: 2
0: ใช่แล้วค่ะเป็น

0: ใช่แล้วเป็นการอ่านข่าวนะคะซึ่งข่าวที่เราได้ศึกษาได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมีปลูกอะไรบ้างจำได้ไหมคะมี3ค่ะอะไรนะอย่างที่1คือ
1: ทุเร
0: ีย
1: น
0: ทุเรียนอะไรอีก
1: เมล
0: อนอะไรอีกคะผำหรือว่าไข่น้ำนั่นเองนะคะก็จะเป็นข่าวที่เด็กๆได้อ่านไปแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะได้อ่านข่าวเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะอาจจะมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากเพื่อนๆต้นทางก็ได้เช่นกันนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้ศึกษาข่าวแล้วเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มด้วยเราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่1เลยคืออะไรคะนึกออกไหมนึกออกไหมเราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นไหนในข่าวอะไรนะคะตอบดังๆเลยถูกต้องแล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินแว่วๆใช่ปัญหานั่นเองการที่เขาปลูกทุเรียนนอกฤดูปลูกไข่น้ำหรือว่าปลูกเมลอนเนี่ยมีปัญหายังไงบ้างนั่นแหละคือประเด็นที่1ที่ได้พูดคุยกันนะคะและประเด็นที่2ล่ะลูก
2: ว
0: ิ
2: ธ
0: ี
2: การแก้อ
0: ะไรนะคะตอบดังๆค่ะ
2: วิธีการแก้
0: ใช่แล้ววิธีการแก้ปัญหาว่าจากปัญหาที่พบเขาแก้อย่างไรใช่ไหมคะและประเด็นที่3คือประเด็นที่3คืออะไรนะคะตอบดังๆเลยค่ะความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะลูกนี่ก็จะเป็น3ประเด็นที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีปัญหาที่เกษตรกรพบนะคะวิธีการที่เกษตรกรใช้เพิ่มผลผลิตหรือว่าใช้แก้ปัญหานั้นๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่3เป็นความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆนะคะว่าเขาใช้ความรู้เรื่องไหนมาใช้นะคะทีนี้เด็กๆค่ะคุณครูมีคำถามด้วยถ้าเราจะต้องนำเสนอข้อมูลทั้งประเด็นปัญหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ความรู้นะคะในเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันผ่านมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเราจะต้องนำเสนอในรูปแบบของรายการทอล์คโชว์ทอล์คโชว์เป็นยังไงคะลูกทอล์คโชว์คืออะไรคะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการเล่นเกมหรือการพูดคุยกันเป็นรายการเกี่ยวกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเรามีวิธีอย่างไรหรือว่าเราทำสวนอะไรมาคุยกันมาพูดกันเราเรียกว่ารายการทอล์คโชว์นะคะถ้าเด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องเป็นคนที่จัดรายการทอล์คโชว์เพื่อนำเสนอข่าวที่เราอ่านเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเอาตามความคิดเราก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้ให้ลองคิดดูว่าถ้าเราจะทำรายการทอล์คโชว์เราจะเตรียมอะไรบ้างนะให้คิดคำตอบไว้นะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นักเรียนปลายทางด้วยนะคุณครูสุ่มได้เลขที่อะไรถ้าเด็กๆเลขที่เดียวกันตอบคำถามได้เลยคิดไว้นะคะเลขที่ที่จะได้ตอบวันนี้คือเลขที่อะไรนะเลขที่อะไรดีคะ16หรอไม่รู้เดี๋ยวคุณครูขอให้ไม้สุ่มเสียงทายนี้เลขที่โชคดีคือเลขที่9ค่ะยืนได้เลยค่ะตอบตามความคิดตนเองได้เลยนะลูกเอาตามความคิดของออโต้เลยว่าออโต้คิดว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
3: เตรียมบทพูดครับ
0: เตรียมบทพูดเตรียมอะไรอีกมีอีกไหมคะนอกจากบทพูด
3: เสื้อผ้าครับ
0: เสื้อผ้าว่าเราจะแต่งกายอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับรายการมีอีกไหมคะหรือว่ามีเท่านี
3: ้มีเท่านี้คร
0: ับ มีเท่านี้ปรบมือให้ออโต้ด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยออโต้บอกว่ามีสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆ2อย่างด้วยกันอย่างที่1คือบทพูดเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรเนื้อหาคืออะไรอย่างที่2คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเราจะแต่งกายอย่างไรถึงจะดูน่าเชื่อถือดูเหมาะสมกับอาชีพและบทบาทของเรานะคะเด็กๆมีเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมว่าน่าจะมีอย่างอื่นที่ต้องเตรียมอีกมีไหมคะหรือว่ายังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปเลยนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราเกาะติดหน้าที่พืชเนี่ยมีจุดประสงค์ด้วยกัน2ข้อข้อที่1ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันได้ไหมคะ1 2 3เริ่มข้อที่1 นี้เราจะต้องอธิบายว่าส่วนต่างๆของพืชเขาทำหน้าที่อะไรจากที่อ่านในข่าวเราบอก

ได้ไหมว่าพืชที่เราอ่านเนี่ยเขาใช้ส่วนต่างๆทำอะไรบ้างนะคะข้อที่2พร้อมไหมข้อที่2นะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3หลังจากที่เราได้อ่านแล้วพูดคุยกันแล้วเราต้องนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำนะคะจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอย่างไรคะลูกจากที่เราอ่านเนี่ยจะเป็นความเรียงใช่ไหมคะเป็นตัวหนังสือเรียงกันไปเราจะจัดในรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับรายการทอล์คโชว์ต้องจัดให้เป็นแบบไหนคะถ้าเราขึ้นความเรียงโชว์ในรายการทอล์คโชว์เลยคนจะสนใจไหมคะไม่สนใจแน่เลยต้องทำแบบไหนคนหนึ่งจะสนใจใช้อะไรประกอบอาจจะต้องมีการใช้ภาพมีการใช้ลูกศรหรือสรุปให้สั้นลงนะคะเหล่านี้แหละเราเรียกว่าการที่จัดกระทำข้อมูลให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะมี2 อย่างที่เด็กจะต้องทำให้ได้วันนี้คิดว่าน่าจะทำได้ทั้ง2ข้อไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้แน่นอนค่ะทั้ง2ข้อปรบมือ1ครั้งใครยังไม่มั่นใจปรบมือ2ครั้งได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีทำวันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวขอฟังเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอ่านวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะข้อที่2ค่ะ1 2 3เริ่ม

0: จากวิธีทำที่เราได้อ่านสิ่งแรกเลยเราต้องทำอะไรคะเราจะเตรียมอะไรคะเตรียมแสดงบทบาทสมมุติซึ่งมีบทบาท2บทบาทด้วยกันบทบาทที่1คือใครคะผู้ประกาศข่าวบทบาทที่2คือ
1: เกษตรกร
0: มีผู้ประกาศข่าวแล้วก็มีเกษตรกรมาพูดคุยกันในรายการทอล์คโชว์นะคะและรายการทอล์คโชว์ที่ว่านี้ชื่อรายการอะไรคะใช่แล้วเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะนี่คือชื่อรายการที่เราจะร่วมกันออกแบบว่าเราจะทำให้รายการเราเป็นอย่างไรมีสิ่งที่ต้องเตรียมหลายอย่างเลยมาดูอย่างแรกนะคะอย่างที่หนึ่งในกลุ่มของเราเนี่ยต้องคุยกันก่อนว่าบทบาทของผู้ประกาศข่าวแล้วก็บทบาทของเกษตรกรที่จะมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมอะไรเกษตรกรต้องเตรียมอะไรอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2จัดทําลําดับบทพูดผู้ประกาศข่าวจะเปิดรายการด้วยข้อความว่าอะไรและจะถามเกษตรกรว่ายังไงส่วนเกษตรกรจะเล่าเรื่องสวนตัวเองยังไงให้มันน่าสนใจนะคะอันนี้คือข้อ2ว่าให้คิดมาเลยว่าเราจะพูดว่าอะไรนะคะต่อมามาดูข้อที่3บ้างข้อที่3จัดทำภาพประกอบให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายการที่เราจะอธิบายวิธีทำสวนเนี่ยมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเราจะทำยังไงให้เข้าใจง่ายคือเราต้องทำเป็นยังไงคะลูกทำเป็นยังไงคะทำเป็นภาพประกอบข้อความสั้นๆ นะคะอันนี้คือข้อ3และข้อที่4ทำอะไรคะที่เราต้องร่วมกันทำใช่ซ้อมเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติหนูได้บทพูดแล้วได้คนแสดงแล้วลองซ้อมเลยวันนี้จะให้ลองซ้อมว่าอ่านไหนลองมายืนดูซิจะยืนท่าไหนจะวางมือยังไงดีตอนพูดให้ลองซ้อมเลยนะคะมาดูกันที่ส่วนต่อไปนะคะใบงานที่เราจะทำวันนี้เราจะทำในหน้าที่96ถึง99นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า96เลยค่ะทุกคนดูที่หน้า96พร้อมกันค่ะเจอหรือยังคะเจอไม่เอ่ยหน้า96เด็กๆดูส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนด้านล่างผลการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ประกาศข่าว

้องเตรียมนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองคุยกันในกลุ่มนะตอนที่คุณครูให้ทำและตกลงกันว่าคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมอะไรบ้างลงในช่องนี้นะคะเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้า97ค่ะทุกคนเจอไหมคะหน้า97หน้า97ก็จะมีส่วนของสิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมคนที่เป็นเกษตรกรจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะทีนี้ด้านล่างเห็นไหมคะที่เป็นตารางข้อที่3ผลการเตรียมลำดับบทพูดนะคะของผู้ประกาศข่าวและเกษตรกรฝั่งสีเหลืองเป็นบทพูดของใครคะลูกดูในหนังสือตัวเองของใครนะคะฝั่งสีเหลืองคือบทพูดของผู้ประกาศข่าวแล้วฝั่งสีเขียวล่ะคะเป็นบทพูดของเกษตรกรในเด็กสามารถเขียนถ้าไม่พอสามารถเขียนต่อในหน้าที่98ได้นะคะอันนี้2หน้านี้คือให้เขียนบทพูดทั้งหมดเลยถ้าใครที่บทพูดยาวเขียนทั้ง2หน้าได้เลยใครบทพูดสั้นเขียน1หน้าก็ได้นะคะหน้าต่อไปค่ะลูกหน้า99ค่ะเจอไหมคะหน้า99ส่วนนี้นะคะเป็นการวาดภาพประกอบนะคะว่าข่าวของเราจะใช้ภาพประกอบแบบไหนวันนี้คุณครูมีพิเศษมาให้นะคะคือจะไม่ให้วาดในหน้า99สำหรับหน้า99นี้ให้เว้นว่างไว้นะคะคุณครูมีการเตรียมกระดาษมาให้นะคะจะเป็นกระดาษขนาด A3 หรือขนาดอื่นๆตามที่สามารถจัดหาได้เด็กๆปลายทางนะคะจัดหากระดาษขนาดใดได้ใช้ขนาดนั้นได้เลยนะคะส่วนห้องต้นทางคุณครูก็มีกระดาษให้เช่นกันให้วาดภาพประกอบเนี่ยลงในกระดาษที่คุณครูเตรียมให้ส่วนหน้า99ต้องวาดลงไปไหมคะไม่ต้องนะคะและมาดูกันที่ตัวอย่างดูซิว่าทำยังไงทีนี้นะตัวอย่างนะคะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างให้ดูไม่จำเป็นต้องเขียนตามหนูสามารถเขียนเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้นะคะสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมนะคะตัวอย่างเช่นจะมีบทพูดพูดเปิดปิดรายการจะพูดอย่างไรนะคะอย่างที่สองคือคำถามที่จะถามเราจะถามว่าอะไรบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปคิดและอย่างที่3คือข้อมูลเบื้องต้นต้องทำความรู้จักเกษตรกรมาก่อนเขาชื่ออะไรเขาทำสวนอะไรนอกจาก3อย่างนี้คิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมคะนึกจำได้ไหมที่ออโต้ตอบตอนต้นชั่วโมงอาจจะมีการเตรียมชุดเตรียมเครื่องแต่งกายหนูสามารถบันทึกเพิ่มเติมลงไปได้เลยเพื่อให้ตัวเองไม่ลืมนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรมาเพิ่มบ้างส่วนของเกษตรกรก็เช่นกันต้องรู้รายละเอียดของสวนตัวเองเลยว่าเขามีปัญหาอะไรในสวนแล้วก็แก้ยังไงบ้างแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรที่ต้องใช้นะคะทีนี้มาดูส่วนต่อไปบทพูดจะต้องเขียนละเอียดแค่ไหนอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนักเรียน1คือใครเขียนชื่อเพื่อนลงไปเลยใครที่เป็นผู้ประกาศข่าวคนที่1ตรงที่คุณครูเขียนว่านักเรียน1หนูเขียนชื่อไปเลยสมมุติว่ายายไหมเป็นผู้ประกาศข่าวคนที่1หนูเขียนเลยยายไหมแล้วก็เขียนเลยว่ายายไหมจะพูดว่าอะไรอันนี้คือตัวอย่างของบทพูดนะอันดับแรกของการทำรายการก็ต้องมีการพูดเปิดก่อนใช่ไหมคะว่าเราทำอะไรรายการอะไรก็อาจจะเป็นสวัสดีค่ะพบกับรายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านรายการที่จะทำให้คุณรอบรู้เรื่องการเกษตรอะไรประมาณนี้นะคะและทีนี้ก็ค่อยแนะนำตัวกับดิฉันยายไหมและม่อนแจ่มค่ะอะไรแบบนี้เอาชื่อเล่นได้เลยไม่ต้องใช้ชื่อจริงนะจะได้แบบว่าพูดสั้นๆหลังจากแนะนำตัวเสร็จเราก็ต้องเชิญต้องพูดว่าวันนี้เราจะมาคุยข่าวเรื่องอะไรอาจจะเป็นวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของสวนเมลอนเจ้าของสวนเมลอนที่เป็นยังไงเราก็เล่าไปนะคะแล้วค่อยเป็นฝั่งที่เป็นเกษตรกรอย่างเช่นเกษตรกรอาจจะเป็นกองทัพกองทัพกับนิวตันก็อาจจะพูดสวัสดีครับวันนี้นะคะพบกับผมกองทัพและนิวตันนะครับเราจะมาเล่าเกี่ยวกับสวนเมลอนอะไรประมาณนี้หนูก็คิดจนกว่าจะจบรายการเลยว่าหนูจะพูดว่ายังไงบ้างเขียนมาให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้มีข้อสงสัยไหมไหนใครมีข้อสงสัยยกมื
ไม่มีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอาจจะเลือกข่าวที่ตนเองได้คุยกันในชั่วโมงที่แล้วมาเขียนเป็นบทพูดแบบนี้เลยว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างนะต่างหลังจากแนะนำตัวเสร็จเขาก็จะมีการถามว่าสวนเมลอนมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมเกษตรกรก็จะตอบแล้วตอนแรกเราปลูกแบบไหนเจอปัญหาแบบไหนและเราก็มาใช้วิธีใหม่โดยวิธีการแบบนี้แบบนี้ค่ะพอพูดเสร็จแล้วค่อยปิดรายการนะคะก็จะมีการปิดรายการสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะแล้วแต่ว่ารายการหนูจะออกทุกวันหรือออกสัปดาห์ละ1วันแล้วแต่จะออกแบบนะคะทีนี้สุดท้ายหน้าที่99ที่หนูจะต้องทำใส่ในกระดาษข่าวของเราเนี่ยเป็นความเรียงเราต้องทำเป็นรูปอย่างเช่นตัวอย่างนี้การปลูกเมลอนแบบเดิมปลูกกลางแจ้งนะคะมีฝนตกแล้วก็วาดให้เห็นแบบนี้แล้ววิธีการใหม่ปลูกในโรงเรือนก็วาดให้เห็นว่ามีโรงเรือนล้อมรอบแล้วก็ป้องกันฝนกับแมลงได้อันนี้คือตัวอย่างการวาดภาพนะคะใครมีข้อสงสัยยกมือไม่มีมีไหมคะใครงงปมมือหนึ่งครั้งงงว่าอะไรคะกองทัพไม่งงหรือว่างงลูกงงไหมครับไม่งงนะครับส่วนเรื่องของข่าวนะคะก็จะมีเด็กๆสามารถใช้ข่าวเดิมได้เลยไม่ว่าจะเป็นข่าวการปลูกทุเรียนนอกฤดูนะคะหรือข่าวการปลูกไข่น้ำนะคะหรือจะเป็นข่าวการปลูกเมลอนนะคะเอาตามข่าวเดิมที่หนูได้คุยกันไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะให้ลงมือทำแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการเตรียมบทพูดนะคะแล้วก็รวมถึงการทำภาพประกอบด้วยนะคะที่จะใช้ในการแสดงทอล์คโชว์ส่วนนักเรียนนะคะหนึ่งเลยคือให้แบ่งบทบาทกันว่าใครจะทำบทบาทไหนแล้วก็เขียนบทพูดแล้วก็ทำภาพประกอบ3อย่างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

0: ตอนนี้หมดเวลาในการเขียนแล้วสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะหมดเวลาในการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆ นะคะทำกิจกรรมมีส่วนไหนที่เสร็จแล้วและส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ากลุ่มของเราทำงานส่วนใดเรียบร้อยแล้วและส่วนใดที่ยังต้องไปทำต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ได้เลขที่ไหนให้ส่งตัวแทนออกมา2คนออกมาเล่าหน้าห้องว่างานของเรามีส่วนไหนเรียบร้อยแล้วและส่วนไหนที่ต้องไปทำเพิ่มเติมนะคะเลขที่ที่จะได้ออกมานะคะชวนเพื่อนมาด้วย1คนนะคะเลขที่อะไรนะ1ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่5มาเลย2คนกล้าชวนเพื่อนมา1คนครับเชิญด้านหน้าเลยขอทบทวนงานที่คุณครูมอบหมายเมื่อสักครู่ก่อนนะคะงานที่คุณครูมอบหมายมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างที่1คือแบ่งบทบาทว่าใครจะเป็นผู้ประกาศข่าวใครจะเป็นเกษตรกรอย่างที่2คือบทพูดและอย่างที่3คือภาพประกอบนะคะเดี๋ยวจะให้กลุ่ม5ได้เล่าให้ฟังว่าใน3อย่างนี้มีอะไรที่เสร็จแล้วอะไรที่ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะเชิญครับแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราทำอะไรเสร็จแล้วบ้าง
1: สวัสดีครับผมชื่อก้าครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมันใหม่ค่ะ
0: สิ่งที่เราทำเสร็จแล้วมีอะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่ผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมตัวครับ
0: เป็นบทบาทที่แล้วก็สิ่งของที่ผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมอันนี้คือเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีอะไรอีกที่ทำเสร็จแล้ว
1: ลำดับบทพูดของผู้ประกาศข่าวครับ
0: บทพูดของผู้ประกาศข่าวคือเสร็จครบหรือยังคะหรือว่ายังไม่เสร็จคะ
1: ยังไม่เสร็จครบ
0: ยังไม่เสร็จแล้วภาพประกอบเสร็จหรือยังคะ
1: ยังครับ
0: ภาพประกอบเราวาดไปแล้วหรือยังคะ
1: ว่าแล้วว
0: าดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือบทพูดของผู้ประกาศข่าวแล้วก็บทพูดของเกษตรกรใช่ไหมคะที่ต้องไปทำเพิ่มทีนี้ต้นกล้าคิดว่าเพราะรายงานเราถึงยังไม่เสร็จคะคิดว่าเหตุผลคืออะไร
1: คิดไม่ทันครับ
0: ใช้เวลาคิดต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะตอนนี้ยังคิดไม่ทันและเราจะทำยังไงให้งานเสร็จดีคะลูก
1: กลับไปทำครับ
0: เอากลับไปทำนอกเวลากับเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะคะขอบคุณกลุ่ม5มากค่ะปรบมือให้

0: าด้วยค่ะขอฟังอีกนะคะจะเป็นกลุ่มอะไรดีนะเลขที่29ค่ะอ่ะ29คือใครคะกลุ่ม3เชิญค่ะ29เชิญค่ะออกมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ากลุ่มเราทำงานถึงส่วนไหนแล้วส่วนไหนที่ยังต้องไปทำต่อนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อคนปวดครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพชรค่ะ
0: ครับมีส่วนไหนที่เราทำเสร็จแล้วบ้าง
2: สิ่งที่เกษตรกสอนตะกอนต้องเตรียม
0: สิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมแล้วก็อะไรอีกที่ทำเสร็จ
2: สิ่งที่ผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมค่ะ
0: สองอย่างนี้เสร็จแล้วมีอะไรที่เสร็จอีกไหมคะภาพเสร็จหรือยังคะ
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: ภาพประกอบเสร็จแล้วแล้วสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จคืออะไรเอ่ย
2: ลำดับบทพูดของผู้ประกาศข่าวค่ะ
0: ลำดับบทพูดของผู้ประกาศข่าวอะไรอีกคะที่ยังทำไม่เสร็จ
2: ลำดับบทพูดของเกษตรกรค่ะ
0: ลำดับบทพูดของทั้งผู้ประกาศข่าวแล้วก็เกษตรกรยังไม่เสร็จนะคะแล้วคิดว่าเพราะรายงานเราถึงยังไม่เสร็จคะ
2: เพื่อนซ้อมพูดกันอยู่ค่ะ
0: อ๋อเด็กๆกลุ่มที่3ใช้วิธีการเขียนแล้วก็ซ้อมพูดทีละบทนะคะก็เลยยังไม่เสร็จซึ่งก็สามารถใช้ได้นะคะเราเขียนเราทดลองพูดเลยว่าเราพูดได้ไหมคล่องไหมแล้วเราจะได้มีการแก้ไขไปพร้อมๆกับที่เขียนแล้วก็ซ้อมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้ทำอย่างไรล่ะงานเราถึงจะเสร็จต้องทำยังไงคะ
2: เขียนไปก่อนแล้วค่อยซ้อมค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวไปเขียนนอกเวลาเขียนให้ครบแล้วลองซ้อมทีเดียวใช่ไหมคะจะลองปรับวิธีดูใช่ไหมคะก็ลองดูนะคะขอให้งานเราสามารถทำได้สำเร็จเราสามารถเลือกใช้วิธีการได้หลากหลายเลยนะคะแต่ละกลุ่มอาจจะใช้วิธีเขียนเสร็จทั้งหมดแล้วซ้อมหรือเขียนช่วงแรกแล้วซ้อมก็ได้เช่นกันขอให้เป้าหมายแล้วสุดท้ายแล้วงานเราสำเร็จก็สามารถใช้วิธีใดก็ได้ขอบคุณกลุ่ม3มากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะทีนี้ขออีก1กลุ่มนะคะ1กลุ่มสุดท้ายกลุ่มอะไรดีนะ1กลุ่มกลุ่มที่จะได้ออกมาคือเลขที่5คือใครเอ่ยกลุ่ม2เชิญค่ะกลุ่ม2แต่งกายให้เรียบร้อยแล้วออกมายืนเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าห้องได้เลยค่ะเราสิ่งที่เราทำเสร็จและสิ่งที่เรายังต้องไปทำต่อนะคะเชิญครับ
1: สิ่งที่ทำเสร็จแล้วสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวต้องเตรียมกับสิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมครับ
0: แล้วภาพประกอบเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่ยังไม่เสร็จคืออะไรเอ่ย
1: ลำดับของผู้ประกาศข่าวครับ
0: ลำดับบทพูดใช่ไหมคะลำดับบทพูดของผู้ประกาศข่าวแล้วก็อะไรอีก
1: ลำดับบทพูดของเกษตรกรครับ
0: ครับลำดับบทพูดยังไม่เสร็จแล้วทีนี้เราคิดว่าที่ยังไม่เสร็จเพราะอะไรลูก
3: เพื่อนๆไก่เกี่ยกันครับ
0: ไก่เกี่ยหมายความว่ายังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะไก่เกี่ยก็คือยังพูดคุยตกลงกันอยู่ว่าเราจะพูดยังไงดีจะใช้คำไหนดีใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: อันนี้คือยังตกลงกันไม่ลงตัวว่าเราจะใช้คำพูดแบบไหนแล้วเราจะทำยังไงให้งานเราเสร็จคะลูก
3: ทำนอกเวลาครับ
0: นัดหมายกันมาทำนอกเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนเสร็จแล้วลองซักซ้อมกันด้วยนะคะขอบคุณกลุ่มที่2มากค่ะปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ฟังถึงปัญหาในการทำงานไปแล้วว่าบางคนอาจจะใช้เวลาในการตกลงกันมากบางคนอาจจะอยากจะซักซ้อมก่อนนะคะทำให้งานของเราเนี่ยยังไม่เสร็จซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานที่เราจะเจอปัญหาแล้วก็อาจจะไม่เสร็จตามคาดหมายให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยไปทำเพิ่มเติมนอกเวลาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆคะวันนี้จากที่เราได้ทดลองเขียนบทพูดนะคะได้ออกแบบรายการทอล์คโชว์เด็กๆได้เรียนรู้อะไรลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมคะเราได้เรียนรู้ว่าอะไรคะลูกการที่เราเรียนเรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชสามารถเอาไปใช้อธิบายอะไรได้คะข่าวที่เราอ่านที่เราคุยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไหมคะหรือว่าไม่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะคะดังนั้น

0: ให้เราเรียนรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยเราเอาไปอธิบายอะไรได้คะเอาไปอธิบายอะไรได้อาจารย์ทูตอบได้ไหมอธิบายอะไรที่เราอธิบายไปวันนี้หรือช่วยกันตอบก็ได้ค่ะที่เราเพิ่งอธิบายกันไปเลยชั่วโมงนี้เกี่ยวกับอะไรที่เราเอามาทำเป็นรายการเนี่ยมันคือข่าวอะไรข่าวเกี่ยวกับอะไรคะข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะคะลูกเราสามารถนำความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆเนี่ยไปอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวหรือในสถานการณ์อื่นๆในชีวิตจริงเราได้หรือเราปลูกพืชที่บ้านแล้วพืชไม่ติดผลมันเป็นเพราะอะไรหนูลองเอาความรู้เหล่านี้ไปพิจารณาและลองอธิบายดูนะคะทีนี้ก่อนที่จะแยกย้ายเด็กๆเปิดไปที่หน้า101ค่ะดูแบบประเมินตนเองข้อที่4เจอไหมคะข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะเป็นการประเมินเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลนะคะให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายในรูปภาพประกอบที่หนูวาดนะคะหนูเลือกใช้ภาพที่เข้าใจง่ายข้อความที่เข้าใจง่ายหรือยังถ้าใช้ภาพประกอบข้อความแบบเข้าใจง่ายแล้วให้ใส่ระดับดีแต่ถ้ายังมีตัวหนังสือมากอยู่หรือยังไม่มีการใช้ภาพประกอบให้ใส่พอใช้นะคะหรือถ้ายังเป็นตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะคะให้ใส่ปรับปรุงนะคะลูกเรียบร้อยไหมคะประเมินเรียบร้อยไหมคะน่าจะเรียบร้อยแล้วมาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งที่เราจะได้แสดงบทบาทสมมุติจริงๆแล้วนะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลย1คือใบงานนะคะเกาะติดหน้าที่พืชหน้าที่100นะคะอย่างที่2คืออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นบทพูดภาพประกอบนะคะหรือชุดเครื่องแต่งกายของผู้ประกาศข่าวเครื่องแต่งกายของเกษตรกรเด็กเตรียมมาให้พร้อมนะคะตามที่เราตกลงกันวันนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมชุดมาให้เรียบร้อยด้วยสำหรับคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบงานแล้วก็แบบประเมินตนเองนะคะได้ที่ www.gltv.ach ค่ะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะเด็กๆปลายทางละคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีข้อสงสัยฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ
1: การได้ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: สนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศ

0: ครีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
1: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของการคูณนะคะคุณครูอยากฝากให้นักเรียนท่องสุคูณซึ่งในห้องเรียนนักเรียนต้นทางเนี่ยมีนักเรียนที่ท่องสุคูณครบแล้วด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปท่องสุคูณกับคุณครูแล้วก็นักเรียนต้นทางคนอื่นอย่าลืมมาท่องสุคูณกับคุณครูแพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้เรียนการคูณเกี่ยวกับอะไรกันค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

ำนวน2หลักอีกจำนวนจะมากกว่า2หลักจะเป็นตั้งแต่3หลัก4หลักไปเรื่อยๆให้นักเรียนได้ลองหาคำตอบกันนะคะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาผลคูณได้นะคะแล้วก็แสดงวิธีทำของโจทย์การคูณจำนวน2หลักกับจำนวนที่มากกว่า2หลักได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ด้วยดังนั้นในวันนี้เมื่อนักเรียนทำแล้วอย่าลืมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหน่อยว่าผลคูณของเราเนี่ยมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ค่ะนะดังนั้นเดี๋ยวก่อนเรียนในก่อนเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทำหนูน้อยคุ้นข้องกันสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเตรียมตัวก่อนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะทำหนูน้อยคุ้นข้องวันนี้10ข้อเหมือนเดิมคุณครูแพลวให้เวลาแค่1นาทีตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกับเพื่อนปลายทางนะคะดังนั้นในวันนี้ให้เวลาแค่กี่นาทีเหมือนเดิม1นาทีเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่านักเรียนนะคะจะได้ลายเซ็นเพิ่มไปอีกกี่คนพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกหัดทำได้เลยค่ะ

0: เตรียมตัวอ้าววางดินสอทุกคนวางดินสออ้าวเพื่อนข้างๆตรวจสอบสิคะตอนนี้เพื่อนเราทำครบกี่ข้ออ่ะเพื่อนที่นั่งอยู่ติดกันหันไปมองของเพื่อนเราหน่อยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราตรวจแต่ละคนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยเช็คยังเลยถ้าเช็คพร้อมกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยก่อนข้อที่หนึ่งไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะคูณ0เท่ากับ0ข้อที่2ข้อที่2 7คูณ3เท่ากับ21ข้อที่2 21ข้อที่3
1: 4คูณ2เท่ากับ
0: 484คูณ12เท่ากับ48ข้อที่4 2คูณ9เท่ากับ18ข้อที่5
1: 8คูณ3เท่ากับ24
0: 8คูณ3เท่ากับ24ข้อที่6
1: 6คูณ9เท่ากับ54
0: ข้อนี้เช็คดีๆนะคะ6คูณ9เท่ากับ54ค่ะข้อที่7คูณ10เท่ากับ50ค่ะข้อที่8
1: 4คูณ1เท่ากับ4
0: 4คูณ1เท่ากับ4นะคะข้อที่9
1: 9คูณ11เท่ากับ99
0: 9คูณ11เท่ากับ99และสุดท้ายข้อที่107คูณ7เท่ากับ49นะคะเป็นคำตอบของเราไหน10ข้อใครได้10ข้อบ้างวันนี้ยกมือให้ดูหน่อยคนที่ได้10ข้อนะคะเดี๋ยวให้เอาสมุดลายเซ็นนะคะนำมาให้คุณครูแพลวสะสมคะแนนให้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถทำสะสมสแตมป์หรือสะสมเป็นคะแนนให้กับนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดของตนเองเดี๋ยวใครที่ได้มาใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะคะตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยคุณคล่องลงไปค่ะได้เลยเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนคุณครูแพลวอยากทบทวนการคูณกันก่อนตอนนี้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดก่อนค่ะ

0: เราจะมาทบทวนการคูณที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะเริ่มแรกในข้อที่1ไหนอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: 224คูณ20
0: 224คูณ20เป็นการคูณแบบไหนนะเราเรียกว่าเป็นการคูณแบบไหนนะจำได้ไหมพหุคูณของอะไรด้วยวันนี้นะคะที่เราทบทวนกันจะเป็นพหุคูณของ10ซึ่งจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้แก่

0: เก่งมากๆเลยนะคะจะเป็นตั้งแต่10 20ไปเรื่อยๆจนถึง90แต่ในข้อนี้224คูณ20จำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณของ10 20ดังนั้นเราจะทำอย่างไรดีถ้าเราจะนำ224คูณกับ20จำหลักการได้ไหมนำ2ไปคูณกับ224ก่อนเมื่อได้ผลคูณแล้วต้องทำอย่างไรเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรก็จะเริ่มเหมือนกันคือการนำ2ไปคูณกับ224ดังนั้นเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ
1: 4
0: เราจะนำ2คูณ4 2คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยไงตอบพร้อมกัน8ดังนั้นคุณครูแพรจะนำ8มาใส่นะคะต่อไปนำ2คูณอะไรคะ
1: 2
0: 2คูณ2
1: 4
0: ดังนั้นคุณครูแพรนำ4มาใส่หน้าเลข8นะคะต่อไปนำ2คูณ2ต่อ2คูณ2ได้4เหมือนเดิมคุณครูแพรนำ4มาใส่ข้างหน้าเลข4แต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยัง
1: ย
0: ัง ต้องทำอย่างไรอีกนักเรียนต้องเติม0ต่อท้ายนะคะอย่าลืมเพราะถ้านักเรียนลืมคำตอบของเราจะทำไมเลยผิดพลาดคุณครูแพรจะขอเติม0ต่อท้าย1ตัวคุณครูแพรใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าทุกครั้งอย่าลืมเติม0ต่อท้ายตัวแล้วก็อย่าลืมเมื่อเติม0เสร็จแล้วใส่อะไรด้วยคะเป็นคำตอบของข้อนี้แล้วเราใส่เครื่องหมายจุลภาคได้เลยคุณครูแพรก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคนี้เป็นข้อที่1ที่ทบทวนขอข้อที่2อ่านจบพร้อมกันค่ะ70คูณ451อันดับแรกข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหุคูณของ10คะ70อยากนำไปคูณกับ451เริ่มแรกทำอย่างไรดีนำ7คูณ1ก่อนทุกคน7คูณ1ได
1: ้
0: 7ดังนั้นคุณครูแพลวนำ7มาใส่ถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเหมือนกันคุณครูแพลวนำ7มาใส่ก่อนเมื่อ7คูณ1แล้วต่อไปต้องนำ7คูณอะไรคะ7คูณ5ไหน7คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 35
0: เริ่มท่องสุขุนคล่องกันมากขึ้นเลยค่ะ7คูณ5ได้35ใส่อย่างไรดีคุณครูแพรใส่5หน้าเลข7แต่ทด3ตรงไหนคะทด3บนเลข4ในหลักร้อยดังนั้นคุณครูแพรก็จะทด3บนเลข4นะคะในหลักร้อยต่อไปนำ7คูณอะไรคะ
1: 7ค
0: ูณเราก็นำ7คูณ4ให้เวลาคิดสักเล็กน้อย7 4
1: 28
0: 7 4 28สังเกตต่อใช่คำตอบยังคะยังต้องทำอย่างไรอีกทดอีก3นับเพิ่มอีก3จาก28ได้เป็น31ใส่อย่างไรดีคะเราจะใส่31เลยเพราะเราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นใส่31ได้เลยแต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังต้องทำอย่างไรอีก
1: เ
0: ติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวดังนั้นคุณครูแพรจึงเติม0ต่อท้าย1ตัวและสุดท้ายใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านผลลัพธ์พร้อมกันได้เป็นอะไรคะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราเคยเรียนคือการที่เรานำเลขโดดในที่เป็นพหุคูณของ10ไปคูณกับจำนวนหลายหลักก่อนแล้วค่อยเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวแต่คุณครูแพรถามใหม่ถ้านักเรียนบางคนที่กลับไปทำมีใครไหมเติม0ก่อนเลยแล้วค่อยคูณคิดว่าคำตอบเท่ากันไหม
1: เท่าก
0: ันไหมคะเท่ากันถ้านักเรียนจะทำโดยการเติมศูนย์ที่เป็นสีแดงก่อนหลังจากนั้นนักเรียนค่อยนำ7คูณทีละหลักกับอีกจำนวนหนึ่งแล้วนำคำตอบมาใส่คำตอบเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเติมศูนย์ก่อนหรือจะเติมศูนย์ต่อท้ายตอนหลังก็คำตอบยังเท่าเดิมแต่สิ่งสำคัญคือการคูณให้ถูกต้องดังนั้นนักเรียนต้องท่องสุขคูณให้คล่องเพื่อคำตอบของเราที่ถูกต้องได้ไหมคะได้นะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปคุณครู

0: าวสวนเขาบอกว่าชาวสวนขุดหลุมเตรียมปลูกมะม่วงเป็นแถวจำนวนกี่แถวคะ12แถวแต่ละแถวอะขุดไว้กี่หลุมคะ15หลุมในแต่ละหลุมเราจะใส่ต้นกล้ามะม่วง1ต้นเข้าใจไหมคะดังนั้นโจทย์โดยถามว่าชาวสวนต้องเตรียมกล้ามะม่วงกี่ต้นอันดับแรกเดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้ภาพจำลองเดี๋ยวคุณครูแพรจะใช้ภาพจำลองในการขุดเป็นหลุมหรือเป็นแปลงมะม่วงนี้ที่เรากำลังจะไปปลูกกันดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าเริ่มแรกแถวที่1ต้องมีทั้งหมดกี่หลุมคะ15หลุมดังนั้นคุณแพรสร้างแถวที่1มาโดยสีดำแทนหลุมที่เราจะขุดเพื่อปลูกมะม่วงได้ไหมคะดังนั้นตอนนี้แถวที่1มีจำนวนอยู่ทั้งหมด15หลุมนี่คือแถวที่เท่าไหร่คะแถวที่1อ่ะแถวที่2คุณครูแพรขุดเพิ่มขึ้นได้เพิ่มมาจากเดิมมี15เพิ่มมาอีกเท่าไหร่คะอีก15เพราะแถวที่2ก็มี15หลุม15เพิ่มขึ้นอีก15ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย30 30นักเรียนหาอย่างไรนำ15บวก15ก็ได้หรือบางคนบอกเมื่อกี้นำ2คูณกับ15ได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันอ่ะคุณครูแพรขอเพิ่มแถวที่3ขึ้นมาและแถวที่4คุณครูแพรเพิ่มแถวที่3และแถวที่4ขึ้นมานักเรียนจะหาคำตอบให้ได้ไหมว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่หลุม
1: 60
0: หาอย่างไรเลยถึงได้60นำ4คูณกับ15มีใครไหมคะนำ15บวกกัน4ครั้งถามว่าได้ไหมได้แต่มันก็จะทำไมเอ่ยมันก็ใช้เวลาคิดนานขึ้นดังนั้นตอนนี้เพิ่งได้แค่4แถวเองโจทย์ของเราต้องการทั้งหมดกี่แถวนะ12แถวดังนั้นคุณครูแพรขอเพิ่มแถวที่5แถวที่6แถวที่7แถวที่8แถวที่9แถวที่10แถวที่11และแถวที่12ดังนั้นตอนนี้นะคะคุณครูแพรขุดไปทั้งหมดกี่แถวแล้วคะ12แถวคุณครูแพรก็มาใส่ให้นักเรียนดูว่าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแต่ละแถวได้ทั้งหมด12แถวแต่ละแถวมีจำนวนกี่ต้นนะคะแต่ละแถวมีจำนวนกี่กลุ่มนะคะ15หลุมซึ่ง15หลุมแสดงว่าแต่ละแถวต้องมีต้นกล้า15ต้นดังนั้นด้านล่างของเราจะได้เป็น15หลุมนักเรียนจะหาอย่างไรดีว่าเราจะต้องเตรียมต้นกล้าทั้งหมดกี่ต้นมีใครไหมคะนับทีละหลุมไหวไหมคะนับทีละหลุมไม่ไหวทำอย่างไรดีคิดว่าคูณการคราวนี้เวลาคูณจะคูณอย่างไรจำได้ไหมคุณครูแพรเคยแนะนำไปแล้วว่าจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มจำนวนที่2เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มดังนั้นจำนวนแรกจะเป็น12หรือเป็น15ล่ะนักเรียนสังเกตเมื่อกี้แถวที่1เรามี15แถวที่2เราก็มีอีก15แถวที่3ก็มีอีก15แต่ละแถวมี15หมดเลย15จึงเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มส่วน12แถวที่เราได้เราเรียกว่าจำนวนกลุ่มดังนั้นเวลาเขียนในรูปของการคูณนักเรียนถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องเขียนตามความหมายของโจทย์ปัญหานั้นๆแต่ถ้าเป็นโจทย์ธรรมดาอย่างที่เราบอกว่าเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณนักเรียนสามารถตั้งคูณตามสมบัติได้โอเคไหมคะดังนั้นในข้อนี้จากที่เราได้มาทั้งหมดเราอยากไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตกลงประโยคสัญลักษณ์ในรูปการคูณจะเขียนได้อย่างไรนำอะไรมาคูณกันคะนำอะไรเอ่ย
1: 12
0: คูณ15นำ12คูณกับ15และอย่าลืมนะคะเท่ากับเท่าไรทำไมถึงนำ12มาก่อนเพราะ12เป็นจำนวนกลุ่มหรือจำนวนแถวที่เรากล่าวถึงส่วน15เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มหรือแต่ละแถวเห็นไหมมีจำนวนที่15ที่เท่ากันดังนั้นเราจึงได้มาเป็น12คูณกับ15หาคำตอบอย่างไรดีคูณบางคนบอกหนูท่องสุขคูณแม่12ได้หนูหาคำตอบข้อนี้ได้ถูกต้องไหมคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่คุณครูแพลบอกเดี๋ยวคุณครูแพลขอใช้รูปเดิมแต่รูปเดิมคุณครูแพลขอแบ่งใหม่ทุกคนดูนะคะจากรูปเดิมเมื่อกี้คุณครูแพลขอแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคุณครูแพลขอแบ่ง10แถวออกไปก่อนได้มาเป็น10แถวส่วนด้านล่างจะเหลืออีกกี่แถวคะ2แถวนะคะด้านล่างก็จะเหลืออีก2แถวคราวนี้10แถวกับ2แถวคุณครูแพลไปหาผลลัพธ์ของแต่ละอันทำไมถึงคุณครูแพลเลือก10แถวเพราะว่า10เป็นพหุคูณของ10เวลาคูณกับอะไรแล้วง่ายไหมง่ายการที่10คูณกับอะไรนักเรียนทำอย่างไรดี10คูณกับจำนวนอะไรนักเรียนทำจำนวนนั้นอย่างไรคะเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวดังนั้นคุณครูแพลจึงเลือกแบ่งเป็น10กับ2 10คูณกับ15ก่อน10คูณกับ15ได้เป็น 150เห็นไหมเวลานักเรียนแบ่งแบบนี้ง่ายไม่ง่ายคะง่ายนักเรียนก็สามารถเติมศูนย์ต่อท้ายได้เลย1ตัวเราจึงได้มาเป็น150ส่วน2แถวคุณครูแพลวก็หาต่อว่า2คูณกับ15ล่ะ2คูณกับ15ได้เท่าไหร่นะ30คุณครูแพลวก็นํา30มาใส่หลังจากนั้นเราก็นํา150บวกกับ30ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย180นักเรียนได้แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวขอมาเขียนเป็นแบบวิธีทำหน่อยจากโจทย์ของเรานะคะ12คูณกับ15 12คุณครูแพลวมองใหม่เป็น10กับ2ตามที่เราคุยกันเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะเพื่อ ง่ายต่อการคูณหลังจากนั้นเราเอาจากรูปภาพเมื่อกี้มาเขียนแสดงวิธีทำกันต่ออ่ะคุณครูแพลวก็มาเขียนให้โดยการนำ10คูณกับ15ในวงเล็บก่อนนะคะโดยการที่เรานำในวงเล็บ10คูณ15ก่อนแต่ข้อนี้ใช่10อย่างเดียวไหมไม่ใช่มันคือ12ดังนั้นเราจึงต้องบวกต่ออีกกับในวงเล็บ2คูณกับ15ซึ่งเมื่อกี้เราคำนวณแล้ว10คูณ15ได้เท่าไหร่นะคะนักเรียน150ดังนั้นคุณครูแพลวได้มา10คูณ15เท่ากับ150 2คูณ15เท่ากับเท่าไหร่นะ2คูณ152คูณ15เท่ากับ30ดังนั้นได้เป็น150บวกกับ30 150บวก30ได้เท่าไหร่นะ180คุณครูแพลวนำมาตอบ180หมายถึงอะไรจากโจทย์ข้อนี้180หมายถึงชาวสวนต้องเตรียมต้นกล้ามะม่วง180ต้นได้ไหมคะเพื่อนำ180ต้นนี้ไปใส่ในหลุม180หลุมที่เราขุดถูกต้องไหมดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาแต่ที่เวลาเราทำนักเรียนจะแสดงวิธีทำแบบนี้ไหมคะไม่เราเคยตั้งคูณมาแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นจากอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งวิธีการนักเรียนอาจจะสามารถเลือกได้ถ้าใครถนัดวิธีนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดคุณครูแพลวบอกว่าจากโจทย์ถ้าคุณครูแพลวให้มาเป็น12คูณ15เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการตั้งคูณดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวมาเริ่มที่วิธีทำ12คูณ15จำได้ไหมจำนวนอะไรที่เราจะเขียนเป็นจำนวนแรก12ใช่ไหม10อะไร15เพราะ15เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเรานำ15มาเขียนก่อนหลังจากนั้นเราเวลาเขียนเห็นไหมคะคุณครูแพลวจะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อง่ายต่อการคูณของเราเวลานักเรียนทำขอให้นักเรียนปฏิบัติแบบนี้ด้วยได้ไหมคะอ่ะต่อมาคูณกับ12คุณครูแพลวนำ12มาเขียนให้ตรงกับ15 12เป็นจำนวนที่2หรือตัวคูณเราจะขีดเส้นใต้1เส้นหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาผลคูณโดยคุณครูแพลวบอกว่า12เนี่ยเวลาคูณนักเรียนเห็นไหมเราแยก2กับ10ดังนั้นบรรทัดแรกคุณครูแพลวจะแยกเป็น2คูณกับ15ก่อนเวลาเขียนคุณครูแพลวจะมาเขียนอยู่ทางขวามือสักเล็กน้อยได้ไหมคะแล้วก็ค่อยนำผลคูณที่ได้โยงลูกศรมาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำดังนั้นเราจะเขียนที่มาก่อนว่าในบรรทัดนี้ผลคูณมาจากอะไรบรรทัดแรกเราเริ่มจากการนำ2คูณกับ15เราก็มาหาผลคูณอ้าว2คูณ5 2คูณ5ได้เท่าไหร่คะ2คูณ5ได้10คุณครูแพลวนำผลคูณมาใส่คือนำ10แต่เวลาใส่คุณครูแพลวจะใส่0ก่อนแล้วมาทดอีก1เพราะเราต้องไปคูณในหลักถัดไปถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวนำ1ที่ได้เนี่ยมาทดด้านหลังที่เราเขียนไว้เป็นที่มาเห็นไหมคะอ้าวต่อมานักเรียนนำ2คูณอะไรคะ2คูณ1 2คูณ1ได้2แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น3คุณครูแพลวนำ3ไปใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเรานะคะอ่ะเรานำ3มาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเราหลังจากนั้นเมื่อเราได้บรรทัดแรกแล้ว30เราเรียกว่าผลคูณของ2คูณกับ15แต่ใช่คำตอบของเรายังยังโจทย์ต้องการเป็น12ดังนั้นเรายังขาดอะไรคะขาด10ที่ยังไม่ได้นำไปคูณคุณครูแพลวจึงนำ10นะคะมาคูณต่อที่บรรทัดด้านล่างโดยการเขียนที่มาเป็น10คูณกับ15คุณครูแพลวนำ10มาคูณกับ15ไว้ด้านล่างบรรทัดที่2เราก็จะเขียนที่มาไว้ทางด้าน

ขวามือให้ตรงกับบรรทัดข้างบนหลังจากนั้นโยงลูกศรไปว่าเดี๋ยวเราจะนำผลคูณที่ได้มาใส่คำตอบให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำได้ไหมคะอ่ะหลังจากนั้นการที่เรานำ10คูณนักเรียนอาจจะทราบอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่คุณครูแพรวเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณกันเวลาการนำ10ไปคูณวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพรสอนให้2แบบทุกคนต้องตั้งใจฟังนักเรียนคนไหนถนัดแบบไหนสามารถเลือกแบบนั้นไปปฏิบัติได้เริ่มแรกคุณครูแพรนำ10มาคูณกับ5ก่อน10คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย10คูณ5 10คูณ5ได้5 10ดังนั้นคุณครูแพรนำ50มาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราโดยการใส่50ก่อนหลังจากนั้น10ไปคูณ1แต่1ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะทุกคน10 1อยู่ในหลัก10ดังนั้นหมายถึง10คูณ10 10คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ย10คูณ10เท่ากับ100ดังนั้นคุณครูแพรนำ1ไปใส่ในหลัก100ที่เราต้องเติมต่อนะคะคุณครูแพรก็จะนำ1มาใส่ข้างหน้าเลข50ที่เราใส่แล้วจึงได้ผลลัพธ์มาเป็น150นี่คือวิธีที่1นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้2บรรทัดนี้แล้วเราจะขีดเส้นใต้1เส้น2บรรทัดนี้เป็นผลคูณของ2คูณ15กับ10คูณ15โจทย์ต้องการคือ12เราจึงนำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันบวกกันแต่เวลาบวกเราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกแต่เป็นการเข้าใจทั้งนักเรียนและคุณครูว่าการเขียนแสดงวิธีทำของการคูณเราจะนำ2บรรทัดนี้มาบวกกันเนื่องจากบรรทัดแรกเป็นของ2บรรทัดที่2เป็นของ10ได้ไหมคะอ้าวเริ่มบวกกันนำอะไรมาบวกกันก่อน0บวก0 0บวก0ได้0ดังนั้นคุณครูแบบใส่0ให้ตรงในหลักหน่วยต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ3บวก5 3บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย8ดังนั้นคุณครูแพรนำ8มาใส่ให้ตรงในหลัก10ต่อไปล่ะคะ0บวก1 0บวก1ได้1ดังนั้นคุณแพรใส่1ในหลัก100คำตอบของเราได้มายังคะได้มาแล้ว180นะคะเป็นผลคูณของการนำ12คูณกับ15ดังนั้นเราได้คำตอบมาเป็น180นักเรียนก็ไปเขียนตอบว่าได้180ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำได้คือ1การแสดงวิธีการตั้งคูณแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยก่อนอื่นนะคะในข้อนี้เมื่อกี้เรามีวิธีคิดข้อแรกไปแล้ว180เป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลคูณกันหน่อยโจทย์ของเราตัวเลขจะเพิ่มขึ้นแล้วนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังได้ไหมเอ่ยนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบผลคูณที่คุณครูแพรถามแล้วก็มาลองเขียนเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทำอันดับแรกข้อที่1มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ18คูณกับ172อ้าวขั้นตอนแรกวิธีทำเริ่มแรกในบรรทัดแรกนักเรียนจะเขียนจำนวนอะไรคะคิดว่า172นะคะเพราะ172เป็นจำนวนที่เป็นชิกในกลุ่มเราจึงนำ172มาเป็นตัวตั้งคูณกับอะไรคะคูณกับ18ดังนั้นคุณครูแพรนำ18มาใส่แล้วก็อย่าลืมเราจะขีดเส้นใต้1เส้นหลังจากนั้นนักเรียนดูนักเรียนท่องสุคูณแม่18ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราสามารถมาแยกได้นะคะโดยการที่บรรทัดแรกเรานำ8ไปคูณกับ172ก่อนได้ไหมเอ่ยดังนั้นคุณครูแพรเลยบอกว่าคุณครูแพรมาเขียนที่มาว่าคุณครูแพรจะนำ8คูณกับ172ก่อนแบบนี้เสร็จแล้วเราใช้ลูกศรโยงไปหาบรรทัดวิธีทำของเราที่เราตั้งคูณไว้แล้วว่าเมื่อเราคูณแล้วเดี๋ยวเราจะนำคำตอบไปใส่ตรงนี้ได้ไหมคะอ้าวเริ่มแรกนักเรียนนำ8คูณอะไรเอ่ยนักเรียนก็มาคูณแนวนอนฝั่งนี้เลยที่เราเขียนที่มาตรงนี้เริ่มแรกนำ8คูณอะไรนะคะ8คูณ2ไหนสุคูณแม่8ต้องได้แล้ว8คูณ2ได้เป็น16ใส่เราจึงใส่6ในหลักหน่วยนะคะและไปทด1นะคะที่7ในหลัก10ที่เราเขียนที่มาไว้ข้างๆเห็นไหมอ่ะต่อมานำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณอะไรคะ8คูณ7เพราะเมื่อกี้เราคูณที่2ไปแล้วนักเรียนอาจจะใช้ดินสอของตัวเองในการติ๊กก็ได้ว่า2เราคูณไปแล้วต่อไปนำ8คูณ7 8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ8 7 56มีทดอีก1กลายเป็น57เราจึงใส่7และนำ5มาทดบนเลข1นะคะในหลัก100ที่เราเขียนที่มาต่อไปนำ8คูณอะไรคะ

0: คูณ1 8คูณ1ได้8แต่มีทดอีก5จึงกลายเป็น13ดังนั้น13เราใส่เลยเพราะเราคูณครบแล้วคำตอบบรรทัดนี้1376หมายถึงการนำ8คูณกับ172แต่โจทย์ของเราใช่8อย่างเดียวไหมคะไม่ใช่เป็นอะไรเอ่ยเป็น18ยังขาดอะไรที่ยังไม่ได้คูณเอ่ย10ดังนั้นบรรทัดที่2เรามาเขียนที่มาก่อนว่าเราจะนำ10คูณกับ172แล้วก็โยงไปว่าเดี๋ยวเราจะนำคำตอบมาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำได้ไหมเอ่ยอ่ะแบบที่1เหมือนเดิมเลยคุณครูแพลจะใช้แม่10ไปคูณกับทั้งจำนวนโดยเริ่มที่นำ10คูณ2อ่ะ10คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยทุกคน10คูณ2ได้20คุณครูแพลวจะใส่20ทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นต่อไปคุณครูแพลวนำ10คูณกับ7แต่7อยู่ในหลัก10 10คูณ70 10คูณ70ได้เท่าไหร่เอ่ย700ดังนั้นคุณครูแพลวใส่7ในหลัก100ต่อไปนะคะต่อมาคุณครูแพลวนำ10คูณกับ1ในหลัก100นั่นก็คือ10คูณ100 10คูณ100เท่ากับเท่าไรเอ่ย10คูณ100เท่ากับ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1ในหลักพันเราได้คำตอบ2บรรทัดมาแล้วบรรทัดแรกเป็นของ8คูณ172บรรทัดที่2เป็นของ10คูณกับ172นำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันคะบวกกันดังนั้นเราขีดเส้นใต้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะนำ2บรรทัดนี้มาบวกกันแต่ต้องใส่เครื่องหมายบวกไหมไม่ต้องอ่ะเริ่มแรกนำอะไรมาบวกกัน6บวก0 6บวก0ได้เท่าไหร่เอ่ย0หรือ6 6บวก0มีสตินะคะ6บวก0ได้6ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน7บวก2 7บวก2ได้9คุณครูแพลวใส่9นะคะต่อไปนำอะไรมาบวกกัน3บวก7นำ3บวก7 3บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย10ใส่อย่างไรดีใส่0และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกันบวก1ได้2แต่ทดอีก1เป็น3ดังนั้นคุณครูแพลวใส่3แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคพร้อมกับขีดเส้นใต้คำตอบของเรานำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยไหนอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ 3,096 วิธีที่1คืออะไรวิธีที่1คุณครูแพลวนำ10ไปคูณทีละหลักแล้วก็ไปใส่จำนวนเรานำ10ไปคูณเลยเห็นไหม10คูณ2ได้20ใส่20 10คูณ7ในหลัก10ได้เป็น700ใส่7 10คูณ1ในหลัก100ได้1,000ใส่1,000นี่คือวิธีที่1แต่วิธีที่2คุณครูแพลวยังอยู่ที่โจทย์เดิมเลยบรรทัดแรกการนำ8ไปคูณผลลัพธ์เท่าเดิมไหมคะผลลัพธ์เท่าเดิมไหมเท่าเดิมคุณครูแพลวใส่มาทั้งหมดเลยเหมือนเดิมเลยคือ 1,376 นี่คือบรรทัดแรกเรายังทำเหมือนเดิมแต่บรรทัดที่2คุณครูแพลวนำ10ไปคูณกับ172แต่คุณครูแพลวจะไม่ได้นำ10ไปคูณแล้วคุณครูแพลวจะนำ1ไปคูณก่อนแล้วค่อยเติม0ต่อท้ายเหมือนที่เราเรียนแต่จำได้ไหมเมื่อต้นชั่วโมงคุณครูแพลวถามว่านักเรียนเติม0ต่อท้ายก่อนเลยได้ไหมนักเรียนเติม0ต่อท้ายก่อนเลยได้ไหมได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเติม0ก่อนเลยแล้วค่อยนำ1ไปคูณทีละจำนวนดูความแตกต่างกันนะคะสำหรับข้อนี้คุณครูแพลบอกว่านักเรียนเห็นแล้วว่ามันเป็น10 10เป็นพหุคูณของ10เราสามารถใส่0ก่อนได้ไหมคะได้ดังนั้นคุณครูแพลจะใส่0ก่อนเลย1ตัวหลังจากนั้นนักเรียนค่อยนำ1ที่เป็นเลขโดดไปคูณทีละหลักเริ่มจากการนำ1คูณอะไรคะ1คูณ2ได้2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำ1คูณ7 1คูณ7ได้อะไรคะ
1: 7
0: เท่าเดิมอย่าลืมเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนะคะคำตอบของเราเท่าเดิมแต่วิธีการแตกต่างกันตรงไหนเอ่ยวิธีการแตกต่างกันตรงการนำ10ไปคูณกับ172นักเรียนจะนำเป็น10ไปคูณเลยก็ได้หรือนักเรียนจะนำเป็นการเติม0ก่อนก็ได้นักเรียนคิดว่านักเรียนถนัดวิธีไหนเอ่ยส่วนใหญ่น่าจะถนัดวิธีการเติม0เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราจะมาประมาณ18นักเรียนประมาณได้เท่าไหร่เอ่ย18เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ซิได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: ดังนั้น18ประมาณแล้วได้20 172ลองประมาณเป็นจำนวนเต็ม10หน่อยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น170เพราะคุณครูแพลวใช้คำว่าการประมาณเป็นจำนวนเต็ม10

0: ได้ตัวประมาณมาแล้วให้นำตัวประมาณมาคูณกันคุณครูแพลวจึงนำ20คูณกับ170ซึ่ง20คูณกับ170คุณครูแพลวคูณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะจะได้มาเป็น 3,400 ซึ่ง 3,400 เป็นผลคูณที่ได้จากการประมาณเราไปดูคำตอบของเราคำตอบของเราคือ 3,096 3,096 เรายังอยู่ในคำตอบที่ใกล้เคียงกันดังนั้น 3,096 นะคะจะเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลเพราะเรามีการตรวจสอบความถูกต้องแต่คำตอบของเราจะไม่ได้ถูกต้องถ้านักเรียนอยากตรวจสอบแบบถูกต้องเป๊ะเราต้องใช้เครื่องมืออะไรนะเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นในวันนี้เราใช้แค่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลอ่ะขอข้อที่2อีก1ข้อก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเรามากันที่ตัวอย่างข้อที่2อ่ะนักเรียนทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ2,232 คูณ36เท่ากับจำนวนใดอ่ะเริ่มแรกเรามาเขียนแสดงวิธีทำถ้าเป็นตามความหมายจริงๆนักเรียนต้องนำ36ไปเป็นตัวตั้งคูณ2,232ไปเป็นตัวคูณแต่จะยุ่งยากไหมคะจะยากสักเล็กน้อยดังนั้นเราใช้การอะไรสมบัติการสลับที่ของการคูณได้ถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำ 2,232 มาเป็นตัวตั้งแล้วก็นำ36ไปเป็นตัวคูณแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนจะตั้งคูณแบบนี้ได้นักเรียนต้องให้เหตุผลคุณครูได้ด้วยว่าเป็นการใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณอ่ะคราวนี้36นักเรียนท่องสุขคูณแม่36ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเราจะเริ่มคูณทีละบรรทัดบรรทัดแรกเราจะนำอะไรไปคูณกันก่อนไหนบรรทัดแรกเรามาเขียนที่มาทั้งหมดก่อนเลยคือการนำ6คูณกับ 2,232 แล้วเราค่อยโยงไปว่าเดี๋ยวเราจะนำคำตอบมาใส่ตรงนี้ได้ไหมคะอ้าวเริ่มแรกนำ6คูณอะไรทุกคน6คูณ2 6คูณ2ได้12ใส่2ทด1เวลาใส่คุณแพลวจะใส่2ให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำที่เราแสดงไว้ส่วนทด1เราจะมาใส่ตรงที่มาที่เราเขียนด้านหลังได้ไหมคะดังนั้นคุณแพลวจึงมาทด1บนเลข3อ้าวต่อไปนำ6คูณอะไรคะ6คูณ3 6คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย6 36 3 18แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น19คุณครูแพลวจึงต้องใส่9และทด1ดังนั้นคุณครูแพลวใส่9ให้ตรงกับขั้นตอนของเรามาทด1ตรงที่มาต่อไปนำ6คูณอะไรคะ6คูณ2 6คูณ2ได้เป็น12แต่มี
1: ทด
0: 1ทดอีก1จึงกลายเป็น13ใส่อย่างไรดีเราใส่3นะคะในขั้นตอนของเรามาทด1ที่มาของเรานำ6คูณอะไรเอ่ย6คูณ2ได้12แต่ทดอีก1จึงกลายเป็น13คุณครูแพลวจึงนำ13มาใส่ได้เลยบรรทัดที่1ผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกัน 13,392 เป็นผลคูณของการนำ6ไปคูณอ้าวบรรทัดที่2ต้องนำอะไรไปเป็นคูณคะนำอะไรไปคูณ3หรอ3อะไรต้อง30ดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวจึงนำ30คูณกับ 2,232 30ไปคูณจำได้ไหมเรามีให้เลือก2วิธีนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้แบบไหนเอ่ยเราจะเติมศูนย์ต่อท้ายก่อน1ตัวตรงนี้ทำไมถึงต้องเติมศูนย์ต่อท้ายเพราะเรากำลังคูณกับตัวที่เป็นพหูคูณของ10ถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนรู้แล้วว่าปกติเราเติมศูนย์ต่อท้ายแต่เราขอเติมก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ถูกต้องไหมคะเราขอเติมก่อนได้คุณครูแพลวจึงขอเติมศูนย์ก่อนเลย1ตัวเมื่อเติมศูนย์แล้วนักเรียนค่อยนำ3ไปคูณทีละหลักกับ 2,232 เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะทุกคนนำ3คูณ2อ่ะ3คูณ2ได
1: ้
0: 6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3 3คูณ3ได้9คุณครูแพลวใส่9ด้านหน้าของ6ของเราต่อไปนำ3คูณอะไร2นำ3คูณ2ในหลักร้อยได้เป็นอะไรคะ 6คุณครูแพลวนำ6มาใส่ต่อในผลคูณนำ3ไปคูณ2ในหลักพัน3คูณ2ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย6เหมือนกันคุณครูแพลวใส่6เรียบร้อยอย่างของเราผลคูณเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้น2บรรทัดนี้เราต้องนำมาทำอะไรกันบวกกันถึงจะเป็นผลคูณของ36เพราะบรรทัดแรกเป็นของ6บรรทัดที่2เป็นของ30อ่ะมาช่วยกันหาผลบวกหน่อยอ่ะอันดับแรกนำอะไรบวกกันเอ่ยนำ2บวก0 2บวก0ได้2คุณครูแพลวใส่2ในหลักหน่วยต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ9บวก6 9บวก6ได้เท่าไหร่เอ่ย969บวก6ได้15จังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่5และทด1นักเรียนสังเกตเวลาใส่ทดเราจะใส่ทดบนผลคูณของบรรทัดแรกไม่ได้ไปใส่ทดตั้งแต่การคูณข้างบนนะคะเราแบ่งส่วนเป็น2ส่วนอ่ะต่อมานำอะไรมาบวกกัน3บวก9 3บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย3บวก9ได้12แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น13คุณครูแพลวจึงใส่3และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกันนำ3บวก6 3บวก6ได้9ทดอีก1จึงกลายเป็น10คุณครูจึงใส่0และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน1บวก6 1บวก6ได้7แต่ทดอีก1จึงกลายเป็น8อ้าวไหนอ่านคำตอบของเราพร้อมกัน
1: 8 1352
0: เมื่อได้คำตอบแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้พร้อมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทย83,52มาตรวจสอบความถูกต้องกันสักเล็กน้อยอันดับแรกมาหาค่าประมาณก่อน2,232ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้าง2,232ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างเต็มพันได้เต็มอะไรได้อีกเต็มร้อยได้ข้อนี้คือแพลขอเต็มพันเพื่อคุณง่ายๆ2,232 ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,000
0: ได้เป็น 2,000 ดังนั้นคุณแพลวประมาณมาแล้วได้ 2,000 อ้าว36ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ได้อะไรเอ่ย36ได้เท่าไรเอ่ย40คุณครูแพลวประมาณมาได้เป็น40หลังจากนั้นนำอะไรมาคูณกันคะนำ 2,000 คูณ40ก็จะง่ายแล้ว 2,000 คูณ40ได้เท่าไรเอ่ยคุณครูแพลวคำนวณมาให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เรียน 2,000 คูณ40เราได้เป็น 80,000 นักเรียนสามารถนำ2คูณกับ4ก่อนได้เป็น8แล้วนักเรียนก็มาดูว่าเรามีศูนย์เท่าไหร่นักเรียนนำศูนย์ไปใส่ได้อ่ะดังนั้นคำตอบของเราเห็นไหมคำตอบใกล้เคียงจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นวันนี้นักเรียนแสดงวิธีทำได้ไหมได้ไม่ได้อ่ะถ้าได้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.28 ตอนนี้เปิดแบบฝึกหัด 1.28 พร้อมกันก่อนเดี๋ยวเราจะทำข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่1จะทำพร้อมกันก่อนได้ไหมคะข้อที่1ทำพร้อมกันก่อนได้ไหมคะได้ดังนั้นถ้าได้เวลาทำนักเรียนต้องช่วยกันตอบด้วยตอนนี้ทุกคนเปิดแล้วเบาเสียงลงทุกคนต้องเบาเสียงลงมาดูข้อที่1พร้อมกันนะคะเดี๋ยววันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กับข้อที่2อันดับแรกไปข้อที่1ก่อนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อยค่ะ
1: 34
0: คูณกับ219นักเรียนนำอะไรเป็นตัวตั้งคะนำอะไรเป็นตัวตั้งเอ่ยนำ219ไปเป็นตัวตั้งนะคะนำ219เป็นตัวตั้งนำอะไรเป็นตัวคูณคะนำ34ไปเป็นตัวคูณดังนั้นคุณครูแพลวจะใส่คูณกับ34นะคะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอย่าลืม34ต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นคะขีดเส้นใต้1เส้นนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวของนักเรียนเวลาขีดเส้นใต้ขอให้นักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาขีดเส้นใต้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเขียนถึงขั้นตอนนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวในข้อวันนี้ข้อแรกๆที่เราเพิ่งเรียนเราจะเขียนที่มาไว้ทางขวามือด้วยบรรทัดแรกนักเรียนท่องสุขคูณแม่34ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นเราจะเริ่มคูณทีละตัวอ้าวทุกคนต้องเบาเสียงมากกว่านี้ช่วยกันตอบได้แต่นักเรียนจะมีเสียงได้ไหมคะไม่ได้นะคะช่วยกันตอบคุณครูได้34เรามองเป็น4กับเป็น30บรรทัดแรกนักเรียนนำอะไรมาคูณกันคะ นำ4คูณกับ219อ้าวทุกคนเขียนที่มาด้านหลังตรงนี้เหมือนกันเลยเขียนมา

ขวามือด้านหลังนะคะว่าเราจะนำ4คูณกับ219แล้วให้นักเรียนโยงเส้นไปที่บรรทัดแสดงวิธีทำของเราทุกคนปฏิบัติพร้อมกันเลยเราจะเขียนลงมาด้านล่างนะคะคนละบรรทัดกับที่เป็น34นะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องได้แบบนี้มาแล้วตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตีกบเหมือนคุณครูได้นะคะคุณครูทำสีให้แตกต่างกันให้เห็นเฉยๆให้นักเรียนเขียนได้เลยนะคะนำ4คูณกับ219เริ่มแรกนักเรียนนำ4คูณอะไรเอ่ยเริ่มแรกนักเรียนนำ4คูณอะไรเอ่ยอ้าว4คูณ9ได้เท่าไหร่คะ4คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ย4 9 36นักเรียนจะใส่อย่างไรดีนำ6มาใส่ให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำของเราคุณครูแพลวจึงใส่6นะคะให้ตรงกับผลคูณแต่เอา3มาทดตรงไหนเอ่ย3มาทดตรงที่มาด้านหลังบนเลขอะไรคะบนเลข1อ้าวเราทด3ด้านหลังแบบนี้อ่ะต่อมาเรานำ4คูณกับอะไรต่อคะนำ4คูณ1 4คูณ1ได้4คูณ1ได้4แต่มีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยมีทดอีก3จึงรวมเป็น7นำ7มาใส่ที่ผลคูณข้างหน้าของเรานะคะในหลัก10ต่อไปต่อไปนำ4คูณอะไรต่อเอ่ย4คูณ2ในหลักร้อย4คูณ2ในหลักร้อยเท่าไหร่เอ่ย8ดังนั้นคุณครูนำ8ไปใส่ในหลักร้อยข้างหน้าผลคูณได้ผลคูณบรรทัดแรกเอาอ่านผลคูณบรรทัดแรกพร้อมกัน876เป็นผลคูณของการนำ4คูณกับ219แต่อีกบรรทัดนึงต้องนำอะไรไปคูณกันคะไหนอ่านที่มาให้ฟังหน่อยตรงนี้จะเขียนว่าอะไรบรรทัดแรกเรานำ4ไปแล้วบรรทัดที่2เรายังเหลือ3แต่3อยู่ในหลัก10ดังนั้นเวลาคูณเราจะเขียนว่านำ30นะคะมาคูณกับ219เป็นที่มาตรงนี้ทุกคนเขียนตามได้เลย30คูณกับ219ทำอย่างไรดีไหนช่วยบอกหน่อยอันดับแรกเติมอะไรก่อนเลยเติม0ก่อน1ตัวเนื่องจาก30เป็นพหุคูณของ10โยงไปหาผลลัพธ์ของเราอันดับแรกเติม0ก่อน1ตัวแบบนี้ก่อนทุกคนทำตามได้เลยเมื่อเติม0แล้วทำอย่างไรดีคะเมื่อเติม0แล้วทำอย่างไรดีนำ3ไปคูณ9 3คูณ9ได้เท่าไหร่คะ27 7ทด2คุณแพลวใส่7แล้วมาทด2ตรงที่มาของเราต่อไปนำ3คูณ1 3คูณ1ได้3คูณ1ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ1ได้3เอาทดอีก2ทดอีก2รวมเป็น5คุณครูแพลวใส่5ต่อไปนำ3คูณอะไรคะนำ3คูณ2ในหลักร้อย3คูณ2ในหลักร้อยได้6ใส่6ข้างหน้าเลข5เป็นผลคูณต่อไปได้ผลคูณ2บรรทัดแล้วขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อได้ผลคูณครบแล้วนำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันทุกคนบวกเอาเริ่มแรกนำอะไรมาบวกกัน6บวก0ได้6คุณครูแพลวใส่6ต่อไปล่ะคะนำอะไรบวกกัน7บวก7ได้เป็น14เราจะใส่4และทด1ข้างบนบรรทัดผลคูณของบรรทัดแรกต่อไปนำอะไรมาบวกกันนำ8บวก5 8บวก5ได้เท่าไหร่คะ8บวก5เป็น13แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น14เราจึงใส่4และทด1นักเรียนสังเกตดีๆเวลาทด1คุณครูแพลวจะทด1ข้างบนบรรทัดของผลคูณบรรทัดแรกหมด1ตัวทดอันนี้จะอยู่ลอยๆแบบนี้ไม่เป็นไรถ้านักเรียนนำ1มาทดบนเลข6บางครั้งจะเข้าใจผิดได้ว่าผลคูณบรรทัดที่2ของเราเป็น 1,876 นะคะดังนั้นเวลาทดนักเรียนต้องทดข้างบนของผลคูณบรรทัดแรกอ่ะลักถัดมา0บวก6ได้0บวก6ได้6ทดอีก1เป็น7ดังนั้นคุณแพลวใส่7อ่ะใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยพร้อมกับเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอ้าวไหนอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ7,446เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณครูให้เวลานักเรียนตรวจสอบสักครู่นึงค่ะ

0: เนื่องจากเวลาของเราเหลือน้อยเดี๋ยวข้อที่2และข้ออื่นเดี๋ยวคุณครูอาจจะฝากเป็นการบ้านก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเอาทุกคนตบมือ1ครั้งทุกคนตบมือ2ครั้งจะสังเกตได้ว่าวันนี้การคูณของเราเป็นการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็น2หลักนะคะสิ่งที่นักเรียนทำได้นะคะในวันนี้ก็คือเราจะอาศัยการกระจายเห็นไหมจำนวน2หลักคุณครูจะกระจายเป็นหลักหน่วยกับหลัก10เราจึงอาศัยการกระจายของจำนวน1นั้นนะคะแล้วก็ค่อยนำไปคูณดังนั้นนะคะวันนี้การคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักจะอาศัยการกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักหลังจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนในแต่ละหลักนะคะไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งแล้วนำผลคูณที่ได้มาทำอะไรกันคะนำผลคูณของ2บรรทัดที่ได้มาทำอะไรกันวันนี้บวกกันถึงจะเป็นคำตอบของเราดังนั้นวันนี้เวลานักเรียนกลับไปปฏิบัตินักเรียนอาจจะเขียนที่มาเหมือนกับที่นักเรียนได้เคยเรียนไปเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากข้อที่2รวมไปถึงข้อที่3และข้อที่4เป็นการบ้านงั้นข้อที่2ที่เราบอกอาจจะทำในชั่วโมงไม่ทันแล้วฝากไปเป็นการบ้านได้ไหมคะนะคะดังนั้นฝากการบ้านคือข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะสำหรับข้อที่2จะได้เป็นอันนี้เลยนักเรียนดูได้เลยนะคะข้อที่3นะคะแล้วก็ข้อที่4ดังนั้นเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ได้ไหมเอ่ยวันนี้3ข้อได้มั้ยคะได้นะคะดังนั้นกลับไปแสดงวิธีทำเหมือนที่คุณครูสอนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะในการทำการบ้านของคุณครูแพลวค่ะอ้าวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้เรียนกันอ้าวตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอแล้วปิดแบบฝึกหัดก่อนค่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะ
1: การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลัก
0: เราจะเรียนเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่มากกว่า2หลักดังนั้นขนาดวันนี้เป็นแค่การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับแค่2หลักเองชั่วโมงถัดไปเนื้อหายากขึ้นมั้ยคะยากขึ้นดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทำการบ้านแล้วก็ทบทวนการคูณของครูแพลวพร้อมกับท่องสุขคูณเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปด้วยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.29 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางอย่าลืมทำการบ้านได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านให้กับนักเรียนทุกๆคนเลยสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
2: การได้ทั้งหมดทำความครบ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง

0: าง
1: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิทย์ดีกำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
1: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
3: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
1: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
3: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
1: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
3: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
3: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮึออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวผสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ

0: มากเพื่อประชาชนทำให้ปวดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: พระวงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: ดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเอาละครับวันนี้เด็กๆดูที่หน้าจอสิครับว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้ออะไรการพูดแสดงความคิดเห็นเอาละตอนนี้นะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับจำนวน2ชั่วโมงนะไม่ว่าจะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็นำมาเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งในชั่วโมงนี้นะจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วนะครับแล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1นั่นเองคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยออกมาพูดหน้าห้องเรียนนะเพื่อที่เราจะได้ประเมินทักษะการพูดว่าสิ่งที่เราได้เรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นหลักการมารยาทข้อควรระวังต่างๆนี่แหละเด็กๆจะสามารถนำมาปรับใช้ในการพูดของตนเองได้หรือเปล่านะครับรวมทั้งเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นกันวันนี้ให้ครูปลาย

0: างช่วยจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เรียงลำดับออกมาพูดหน้าห้องเรียนไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางนะครับตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะกิจกรรมแรกของเราคืออะไรไหนดูซิอุปกรณ์ยังมีอยู่หรือเปล่านะใครไม่มีใครยังอยู่ไม่ครบวันสุดท้ายแล้วนะต้องอยู่ให้ครบทุกคนอ่ะทีนี้วันนี้ครูจะเสนอคำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นคำที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าเขียนอย่างไรอ่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรนะในตาเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวเอาเตรียมเลยเตรียมพร้อมขึ้นมาเลยนะครับปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิม1 2 3เอายกขึ้นมายกขึ้นสูงๆมีทั้ง2แบบเลยคิดว่าสีอะไร
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ไหนใครชูสีเขียวชูขึ้นมาเลยลูกไหนใครคิดว่าสีแดงคำตอบก็คือสีเขียวดูซิแตกต่างตรงไหน
1: ม
0: ี
1: ตัวการ
0: ันมีตัวอะไรเป็นตัวการันลูก
1: ตัว
0: นอหนูใช่ไหมเป็นพยัญชนะนี่แหละตัวนอหนูเนี่ยเป็นตัวการันนะแล้วก็มีไม้ทันตคาดกำกับที่ตัวนอหนูเราจะเรียกนอหนูว่าเป็นตัวการันนั่นเองนะครับรู้จักไหมในตาคืออะไรไม่รู้มาดูในตาก็หมายถึงอะไรลูกดวงตานะดวงตาของเรานี่แหละแต่ว่าคำว่าในตาเนี่ยก็จะเป็นคำที่มักจะนำไปเขียนในวรรณกรรมหรือว่าเป็นร้อยกรองอะไรพวกนี้ที่ใช้ภาษาสระสลวยเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าดวงตานั่นเองนะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันในชั่วโมงที่แล้วนะคุณครูให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอไปหนึ่งเรื่องจำได้ไหมเรื่องอะไร
2: ไทยสามิติอันดับโลก
0: เรื่องที่เรียนกันไปก็คือเป็นคลิปวิดีโอถูกไหมนะเกี่ยวกับเรื่องของนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเขานำเสนอเรื่องอะไร
3: สาร
0: สารพิษในผักใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นมีการเสนอวิธีการทำความสะอาดกี่วิธีกี่วิธีลูกอ้าวจำได้หรือเปล่ากี่วิธีสรุปแล้วกี่วิธีล้างผักกี่วิธีวิธีแรกล้างด้วยอะไร
1: ด
0: ่างทับทิมวิธีที่สองล้างด้วยอะไร
1: น้ำส้มสายช
0: ูช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วน้ำส้มสายชูปลายทางด้วยนะอันที่สามล้างด้วยอะไรลูก
1: เบกก
0: ิ้
1: งโซดา
0: หรือเราเรียกว่าผงฟูและวิธีสุดท้ายล้างด้วยอะไร
1: น้ำ
0: ไหลก็คือเป็นวิธีการนะมันไม่ได้ใส่อะไรลงไปหรอกแต่ว่าวิธีการล้างก็คือเขาเรียกว่าวิธีน้ำไหลสรุปแล้ววิธีการไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: น
0: ้ำไหลนะเด็กๆลองเอาไปล้างดูนะล้างเป็นไหมล้างแบบน้ำไหลทำยังไงลูกล้างแบบน้ำไหล
1: เป
0: ิ
1: ดน
0: ้
1: ำ
0: เปิดน้ำแล้วเด็ดก้านเด็ดใบออกใช่ไหมแล้วก็นำไปแช่เอาไว้ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีแล้วก็ถูทีละใบให้สะอาดนะนี่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการล้างแบบน้ำไหลนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในการเรียนชั่วโมงที่ผ่านมานอกเหนือจากการล้างผักแล้วเนี่ยในคลิปวิดีโอนั้นเสนอวิธีการอะไรที่จะลดสารพิษอีกบ้างการเอาไปทำอะไรเอาไปปรุงสุกด้วยวิธีการอะไรบ้างต้ม
1: ลวก
0: ปิ้งหรือย่างใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรอีกลูกผัดจริงๆแล้วการทำให้มันสุกเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นการต้มการปิ้งการย่างการลวกการเผาการอะไรพวกเนี้ยที่ใช้ความร้อนมากๆมันจะช่วยลดสารตกค้างได้ที่อยู่ในผักที่มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของผักตามที่คลิปวิดีโอได้นำเสนอเอาไว้นะครับลดได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จำได้ไหมลดได้กี่เปอร์เซ็นต์40ถึงเท่าไหร
1: ่
0: 100เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดที่เราควรจะทำก็คือต้องเอาไปปรุงให้สุกใช่ไหม ทีนี้คุณครูมอบหมายการบ้านไปให้เด็กๆให้ไปทำอะไรลูกให้ไปทำอะไรนะไปเขียนใช่ไหมให้เขียนอะไรเอ่ยเขียนแสดงความคิดเห็นอะนอกเหนือจากความคิดเห็นแล้วเนี่ยคุณครูให้หนูไปเลือกวิธีการนอกเหนือจากในคลิปวิดีโอใช่ไหมไหนใครหามาได้บ้างแล้วว่าเราจะมีวิธีการอะไรมานำเสนอเพื่อนๆดีไหนใครได้หามาบ้างยกมือคนที่ไม่ยกมือแปลว่าอะไรลูกไม่ได้ทำการบ้านหรือเปล่าทำทำแล้วทำไมไม่ยกจ๊ะไม่ได้ทำแต่ไม่ได้หาแปลว่าอะไรดนยาดนยาถือไมค์ดนยาถือไมค์สิลองพูดให้ฟังหน่อยลูกว่าสิ่งที่หนูได้ไปค้นคว้ามาหนูได้ค้นคว้าอะไรมาบ้าง
3: ความรู้ค่ะ
0: เรื่องอะไรเอ่ยดนยาหนูเปิดสิลูกหนูเขียนอะไรมาหนูเล่าให้ครูฟังสิหนูเปิดแบบฝึกหัดตัวเองแล้วหนูลองบอกเพื่อนๆให้ฟังว่าสิ่งที่หนูได้ไปค้นคว้ามาเนี่ยได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมไหมว่าวิธีการที่จะลดสารพิษในผักนะจากเดิมที่เราเรียนกันไปชั่วโมงที่แล้วหนูมีวิธีการอื่นนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าลูกไหนลองบอกซิมีไหมนอกเหนือจากการทำให้สุกนอกเหนือจากการล้างผักเนี่ยเราลดด้วยวิธีการในข้อ2อ่ะลูกข้อ2
3: ล้างด้วยน้ำไหลผ่านค่ะ
0: ไม่ใช่แบบนั้นลูกครูหมายถึงว่านอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในคลิปวิดีโอหนูหาวิธีการอะไรมามีไหมได้หามาไหม
3: ไม่ใช้สารค่ะ
0: ไม่ใช้สารไม่ใช้ตอนไหนลูก
3: ตอนปลูก
0: ตอนปลูกใช่ไหมนี่แหละคือวิธีการที่มันนอกเหนือจากนั้นปรบมือให้ดนยาหน่อยทีนี้ใครมีวิธีการนอกเหนือจากนี้อีกบ้างมีหรือเปล่ามีไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าไม่พูดถ้าไม่ยกเดี๋ยวเรียกออกมาพูดหน้าห้องนะครับเดี๋ยวเจอกันทีนี้ต่อมาในเรื่องนี้คนกินผักอึ้งเนี่ยไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกคลิปนี้มีทางออกสรุปแล้วเราติดอันดับที่เท่าไหร่ของโลกอันดับที่5นะจากในโลกของเรามีหลายประเทศใช่ไหมเกือบเท่าไหร่นะ
4: 200
0: มันก็เป็นตัวเลขที่เป็นไงลูกตกใจไหมพอฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกแบบไหนรู้สึกยังไงลูกพอเห็นแล้วว่าประเทศเราใช้สารพิษมากขนาดนี้รู้สึกยังไง
4: ตกใจ
0: เฉยๆหรือเปล่าหรือยังไงหรือแค่โอเคตกใจแล้วก็จบคิดจะแก้ปัญหาไหมหรือยังไงหรือคิดจะหลีกเลี่ยงไหมคิดไหมเราต้องคิดต่อใช่ไหมว่าเนี่ยเราปัญหาของเราก็คือว่าเราติดอันดับโลกขนาดนี้นะในฐานะที่เราก็ยังอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าพืชผักต่างๆมันก็ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะดังนั้นเราต้องคิดต่อว่าเราจะหาวิธีการยังไงเพื่อลดสารพิษเหล่านั้นหรือเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เราได้รับผลกระทบจากสารพิษเหล่านั้นใช่ไหมอันนี้แหละนักเรียนสามารถนำไปพูดได้นะเวลาแสดงความคิดเห็นเวลาเสนอแนะเพื่อนๆให้ฟังเนี่ยเราสามารถเสนอแนะได้เหมือนกันนะครับวันนี้แหละเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ครูก็จะประเมินการพูดของนักเรียนด้วยนะครับโดยจุดประสงค์วันนี้นะเราจะทบทวนหลักการพูดก่อนสักนิดนึงนะเพื่อให้เราได้เข้าใจแล้วก็เด็กๆจะต้องออกมาพูดหน้าห้องเรียนซึ่งวันนี้คุณครูก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ครบทุกคนหรือเปล่าด้วยเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราประเมินนอกห้องเรียนได้สำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้จะดูที่มารยาทของการพูดการฟังแล้วก็การดูด้วยก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังนะมีเพื่อนออกมาพูดหน้าห้องเรามีมารยาทในฐานะที่เป็นผู้ฟังหรือเปล่าในขณะที่คนดูครูก็จะคนพูดครูก็จะประเมินมารยาทในการพูดไปพร้อมๆกันต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของหลักการพูดแสดงความคิดเห็นก่อนเนาะเดี๋ยวทบทวนกันก่อนที่เราจะเริ่มประเมินการพูดนะครับอันแรกเลยคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันข้อที่2ต้องเป็นยังไงเวลาพูด
5: มีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผล
0: อัน ันนี้นะก็เหมือนกันเลยคุณครูให้เด็กๆไปหาข้อมูลมาใช่ไหมว่าเราจะนำเสนอวิธีการอะไรเนี่ยต้องบอกแหล่งที่มาให้ได้ด้วยนะพยายามบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีนะดียังไงเราเอามาจากไหนใครทำประมาณนี้ก็ได้อ่ะข้อที่3คือเวลาพูดต้องทำยังไงลูกใช้ว่าอะไรผู้ชายใช้แบบไหนผู้ชายกระผมหรือผมเฉยๆก็ได้ผู้หญิงใช้คำว่าอะไรลูกดิฉันนะอ่ะต่อมาข้อที่4คือต่อมาพูดแบบไหนข้อต่อมาข้อควรระวังนะในข้อควรระวังในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยอันดับแรกนักเรียนจะต้องไม่พูดจาวกวนออกนอกเรื่องใช่ไหมเรื่องที่เราจะพูดวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับผักใช่ไหมที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่แล้วนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการกำจัดสารพิษต่างๆที่อยู่ในผักนะเราจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นอันที่สองคือไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นนั่นแปลว่าเราไม่ควรที่จะไปบอกว่าวิธีการนั้นวิธีการนี้ดีที่สุดหรืออะไรแบบนี้เราควรจะยึดตามข้อเท็จจริงแต่เราแค่เสนอแนวทางเข้าไปเข้าใจใช่ไหมอันที่สามคือไม่โอ้อวดยกตนข่มท่านหรืออวดว่าเป็นผู้รู้ซึ่งอันนี้ครูเชื่อว่าเด็กๆก็คงไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมต่อมาข้อที่สี่คือไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวมาประกอบแล้วเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน่าฟังไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวมาประกอบการพูดข้อ5คือไม่กล่าวตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียนะครับแล้วก็ไม่มีการประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียดสีหรือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีอันนี้คือเป็นเรื่องของข้อควรระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นนะพอได้ไหมแบบนี้พร้อมหรือยังกลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วกลุ่ม2พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วกลุ่ม3พร้อมยังพร้อมกลุ่มที่4พร้อมกลุ่มที่5พร้อมถ้าพร้อมแล้วทีนี้ต่อไปครูจะให้เด็กๆเนี่ยออกมาพูดหน้าห้องเรียนก็คือเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นถ้าพร้อมแล้วนะโดยในช่วงของฝากจากครูนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะช่วยอธิบายเกณฑ์การประเมินในการพูดแสดงความคิดเห็นให้กับเด็กๆได้รับทราบด้วยนะครับว่าเขาจะต้องพูดโดยมีเกณฑ์อะไรบ้างจะได้รู้ว่าตัวเองจะได้คะแนนในตรงช่วงไหนนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถจัดลำดับการพูดได้เลยซึ่งตอนนี้ห้องเรียนต้นทางก็เรียบร้อยแล้วจับสลากขึ้นมานะให้เขาได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดตามลำดับเสร็จแล้วคุณครูก็ช่วยแนะนำหรือว่าเสนอแนะเด็กๆด้วยว่าสามารถพูดได้ตรงตามเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรที่จะสามารถให้นักเรียนนำไปพัฒนาตนเองในการพูดครั้งต่อไปได้นะสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็มีบทบาทก็คือว่าฟังคุณครูด้วยนะครับในการที่จะเวลาคุณครูอธิบายเกณฑ์หนูก็ต้องรับฟังแล้วก็ลองเอาสิ่งนั้นแหละมาพัฒนาตัวเองในการพูดเตรียมความพร้อมในการพูดนะแล้วก็มาพูดตามลำดับเสร็จแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องให้กำลังใจเพื่อนนะครับหรือว่านักเรียนคนไหนอยากจะมีข้อเสนอแนะร่วมกับคุณครูก็ได้เหมือนกันเนาะลองช่วยกันปรับลองช่วยกันเสนอแนะเราจะได้เป็นคนที่พูดได้ดีแล้วก็ได้เก่งขึ้นนั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็เป็นบทบาททีนี้ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินนะครับคุณครูจะประเมินทั้งหมด4ด้านในด้านแรกเนี่ยจะประเมินเรื่องของการเตรียมตัวในการพูดนะการเตรียมตัวในการพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความราบรื่นนะพูดไม่สะดุดลำดับเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วก็พูดได้ครบทุกหัวข้อตามที่เราได้เขียนเอาไว้ในแบบฝึกหัดนะแล้วก็ไม่พูดวกวนครับต้องพูดเรียงลำดับให้ถูกต้องในประเด็นที่2ก็จะประเมินในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหานั่นหมายถึงว่าเนื้อหาจะต้องถูกต้องนะใช้ภาษาได้ชัดเจนกระทัดรัดเข้าใจง่ายไม่ภาษาที่มันต้องแปลความหลายขั้นตอน มีการใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลใช่ไหมชัดเจนถูกต้องตามอักขระวิธีในการพูดการออกเสียงรวมทั้งแสดงความรู้และก็ความคิดเห็นที่ตรงประเด็นนะครับอันนี้คือด้านของเนื้อหาต่อมาในด้านของบุคลิกภาพเป็นไงบุคลิกภาพต้องยืนแบบไหนยืนด้วยท่าทีที่สุภาพสง่าผ่าเผยการแต่งกายการใช้สายตาสื่อสารกับผู้ฟังนะมองเพื่อนๆให้ครบทุกกลุ่มแล้วก็รวมทั้งการยืนในท่าทางที่สบายไม่เก้กังไม่รู้สึกเคอะเขินมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพและก็สุดท้ายเรื่องของมารยาทในการพูดนะคุณครูก็จะดูที่ความมั่นใจในการพูดในการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาว่าเป็นคำสุภาพหรือเปล่าแล้วก็การรักษาเวลาในการพูดรวมทั้งการให้เกียรติผู้ฟังด้วยนี่คือสิ่งที่จะดูกันทั้งหมดที่ออกมาพูดนะตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะเราจะเรียงตั้งแต่ที่เราตกลงกันไว้นะครับอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้คนแรกหน่อยครับถือไมค์ออกมาเลยถือไมค์ออกมาอ่ะออกมาเลยลูกคนแรกจากกลุ่มที่1ใช่ไหมสิริพันธ์เดี๋ยวนะขออธิบายนิดนึงนะคนที่ออกมาตามหลังก็ต้องทำเหมือนกันครับก็คือแนะนำตัวใช่ไหมลูกแนะนำตัวว่าชื่อจริงเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วก็มาจากกลุ่มอะไรแล้วเราจะมาทำอะไรนะเมื่อพูดเสร็จแล้วหนูก็ขอบคุณโอเคไหมอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วอ่ะเชิญได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงศรีปัญคชลัยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากกลุ่มที่1วันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องคนไทยอึ้งคนไทยกินผักอึ้งใช้สารพิษติดอันดับโลกค่ะล้างก่อนกินล้างก่อนทานทำให้สุกก่อนกินถ้าคนท้องกินสารที่อยู่ในผักอาจทำให้แท้งลูกก็ได้ล้างผักโดยใช้วิธีการน้ำเปิดน้ำไหลผ่านหรือเอาเกลือมาผสมกับน้ำสะอาดและนำไปแช่ทิ้งไว้ 10-15 นาทีวิธีการกินผักปลอดภัยจากสารเคมีเพียงแค่ล้างน้ำให้ถูกวิธีปรุงสุกไม่ว่าจะเป็นการลวกการต้มการผัดการย่างการทอดเท่านี้ก็สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้แล้วค่ะขอบคุณค
0: ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นไงคนแรกเพื่อนพูดดีไหม
6: ด
0: ีนะแต่ว่าสิ่งที่หนูเตรียมตัวมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเตรียมตัวการพูดมาดีใช่ไหมลูกนะพูดไหลลื่นมากเลยอันนี้คือข้อดีนะแต่ว่ามีข้อเสนอแนะนิดนึงก็คือว่าอยากจะให้ใส่ความคิดเห็นลงไปจากคลิปวิดีโอเมื่ ที่เราได้เรียนกันไปใช่ไหมเช่นหนูอาจจะบอกว่าหนูรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยประโยชน์ในด้านอะไรบ้างเขาเสนอวิธีการล้างผักแต่หนูก็มีวิธีการที่หนูไปสืบค้นมาใช่ไหมแต่หนูบอกว่าล้างด้วยน้ำเกลือใช่ไหมลูกเนี่ยเราสามารถแทรกได้นะนี่คือหลักการพูดแสดงความคิดเห็นคือแทรกเข้าไปเอาความคิดของเราเข้าไปเอาวิธีการของเราที่เราไปสืบค้นมาแล้วก็บอกว่ามันดีอย่างไรแต่นี่ก็ดีมากแล้วอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะพูดได้ดีขึ้นกว่านี้นะอ่ะขอบคุณมากครับเชิญอ่ะคนต่อไปเชิญเลยคนต่อไปขอเสียงปรบมือให้กุ๊กกิ๊กด้วยกุ๊กกิ๊กเอาให้เจ๋งๆนะวันนี้นะแนะนำตัวก่อนเชิญครับกุ๊กกิ๊กขยับมานิดนึงลูกขยับไปตรงกลางโอเคครับเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปานตาชัยวันมาจากกลุ่มที่1ค่ะวันนี้ฉันจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกค่ะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่อยู่บนผักที่คนไทยหลายๆคนชอบทานและมีวิธีที่จะลดการที่จะได้รับสารเคมีเช่นใช้ปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมีวิธีนี้สามารถลดสารตกค้างที่อยู่บนผักได้อย่างดีค่ะ
0: จบแล้วใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกุ๊กกิ๊กอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนให้ครูคอมเมนต์ก่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆไหนใครอยากจะพูดถึงการพูดของกุ๊กกิ๊กบ้าง เป็นยังไงไหนบอกว่าอะไรนะใครบอกว่าพูดเร็วไปหน่อย

0: อันนี้ก็คือเป็นข้อคอมเมนต์จากเพื่อนไม่โกรธนะมันเป็นสิ่งที่คนฟังเขาได้เขาเห็นนะลูกอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ดีมีไหมมีตรงไหนลูกสิ่งที่ดีของเพื่อนพูดกระชับไหมกระชับแล้วพูดตรงประเด็นไหมก็ตรงประเด็นแต่ก็มีข้อเสนอแนะตรงที่ว่าที่เพื่อนบอกว่าอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงถ้าหนูปรับความเร็วลงได้นะคนฟังจะได้ฟังทันเราจะได้เข้าใจอันนี้คือข้อที่ต้องปรับปรุงแต่ไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากมายใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งก็คืออย่าลืมเราต้องใส่ความคิดเห็นเด็กๆคนที่จะออกมาพูดต่อไปเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าอันนี้มีประโยชน์อย่างไรมันดีหรือไม่ดีนะเราชื่นชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรก็ได้นะครับขอบคุณมากกลับไปนั่งประจำที่ได้คนต่อไปขอเชิญคนต่อไปครับกลุ่มที่สองเชิญได้เลยขอเสียงปรบมือให้วีนาพรเชิญครับยายไหมสู้หรือเปล่าวันนี้พร้อมนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวลูกถ้าเราพูดก็เอาตามธรรมชาติที่เราเตรียมมาเลยโอเคไหมเอายิ้มก่อนมองไปที่หน้าเพื่อนทุกคนให้กำลังใจเพื่อนนะลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าการพูดมันเป็นการออกมาพูดตอบหน้าที่คนเยอะๆครูเข้าใจนะตอนเด็กๆครูก็เป็นเหมือนกันนะในระหว่างที่ให้ใหม่ใหม่เตรียมตัวเวลาพูดหน้าห้องเรียนทีเนี่ยก็ตื่นเต้นคุณครูก็จะเรียกออกมาใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเราเตรียมตัวมาดีเราก็จะไม่ตื่นเต้นหายใจเข้าลึกๆยิ้มพร้อมถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวแล้วก็พูดในสิ่งที่หนูเตรียมมาเลยเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวินาพรคุณทวงชื่อเล่นน้องยายใหม่ค่ะมาจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องคนกินผักอึ้งไทยติดอันดับโลกใช้สารเคมีค่ะความรู้ที่ได้รับก็คือได้เรียนรู้เรื่องการล้างผักการล้างผักมีทั้งหมด4แบบค่ะเช่นการใช้ผงฟูค่ะผักที่มีสารปนเปื้อนที่อันตรายมากที่สุดก็คือมีมะเขือเทศถั่วฝักยาวพริกแล้วก็กะหล่ำปีค่ะผักที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีปานกลางคือคะน้าผักบุ้งแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะผักที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีน้อยที่สุดคือผักสลัดแล้วก็แตงกวาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นยังไงบ้างเพื่อนพูดดีไหมไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยใช่ไหมอันนี้คือการพูดสรุปความรู้นะแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยคือเพื่อนเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมลูกก็คือบอกในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วคือวิธีการล้างผักแล้วผักอะไรมีสารปนเปื้อนมากที่สุดอะไรน้อยที่สุดเราควรจะรับประทานอะไรใช่ไหมแต่สิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะยายไหมก็คือเรื่องของเสนอแนะวิธีการที่เราจะต้องที่เราไปสืบค้นมาลูกก็คือบอกให้เพื่อนๆรู้ว่านอกเหนือจากวิธีการในคลิปวิดีโอที่เราได้ไปที่เราได้ดูกันใช่ไหมเรามีวิธีการอะไรที่เราอยากจะบอกเพื่อนอีกบ้างเข้าใจใช่ไหมลูกนะแล้วก็หนูก็แสดงความคิดเห็นเข้าไปว่าเนี่ยวิธีการนี้มันดีหนูชอบหนูอยากจะให้เพื่อนได้ทำตามเพราะว่าหนูได้ทดลองมาแล้วหรือที่บ้านหนูใช้วิธีการนี้มันก็ช่วยลดสารพิษได้ดีเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้ได้ไหมอันนี้คือข้อเสนอแนะสำหรับคุณครูนะแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีข้อเสนอแนะอีกบ้างมีไหมเอ่ยเดี๋ยวต่อไปครูจะให้สุ่มดีกว่าครูจะเลือกเลขที่ว่าให้พูดถึงเพื่อนหน่อยว่าเพื่อนพูดเป็นยังไงบ้างนะคนต่อไปเตรียมตัวเลยขอบคุณมากครับเชิญพัฒามาพัฒาเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับพัฒาพร้อมหรือเปล่าเตรียมตัวมาดีไหมดีหรือไม่ดีดียืนดีๆยืนดีๆท่าทางบุคลิกต้องสวยต้องสง่าผ่าเผยหายใจเข้าลึกๆตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นไม่ต้องกลัวลูกก็มีแต่เพื่อนในห้องเราถึงแม้ว่ามันจะออกอากาศไปทั่วประเทศก็ตามแต่ว่าเราพูดให้เพื่อนเราฟังเราคิดแบบนี้นะพัฒาเดี๋ยวแนะนำตัวเสร็จแล้วหนูก็พูดเข้าเรื่องเมื่อพูดจบแล้วก็สวัสดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัฒนาปูหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกค่ะได้รู้วิธีการล้างผักที่ถูกต้องและได้รู้ว่าการล้างผักแบบไหนที่ดีที่สุดเพื่อลดสารพิษค่ะวิธีล้างผักที่ดีที่สุดคือใช้ระบบน้ำไหลค่ะถ้าอยากให้สารพิษหมดควรปรุงสุกและลวกหรือต้มย่างค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไม่เป็นไรมันเป็นการพูดนะทุกคนก็มีสิทธิ์ตื่นเต้นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะแต่ว่าใครมีข้อเสนอแนะบ้างให้ชมเพื่อนก่อนเพื่อนมาลิไหนลองพูดซิเพื่อนพูดเป็นยังไงบ้างลูกมาลิถือไมค์ไหนลองพูดสิ่งที่ดีในของเพื่อนนะลูกที่ว่าเพื่อนออกมาพูดหน้าห้องเรียนแล้วก็ลองพูดในสิ่งลองบอกในสิ่งที่เราต้องการอยากจะเสนอแนะเพื่อนมาลิเชิญ
3: เพื่อนพูดได้กระชับดีค่ะพูดน้ำเสียงได้นุ่มนวลข้อเสนอแนะของหนูก็คือบุคลิกยังไม่ดีพอค่ะ
0: ยังไงลูกมันเป็นยังไง
3: ยืนเงื้อง
0: ๆลองบอกเพื่อนสิอยากให้เพื่อนทำยังไง
3: ยืนตรงมากกว่านี้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออยากให้ยืนตรงพัฒนาเนี่ยเขาอาจจะมีการโยกไปโยกมาใช่ไหมด้วยความประหม่าตื่นเต้นเนาะต้องปรับเข้าใจไหมลูกปรับแล้วก็ยืนให้นิ่งแล้วก็สายตาเราต้องมองไปที่เพื่อนทุกคนแล้วก็มองไปที่กล้องเพื่อเราจะได้สบตากับเพื่อนปลายทางด้วยนะขอบคุณมากเชิญค่ะต่อไปกลุ่มต่อไปเชิญมิมี่ใช่ไหมมิมี่ยกมือแล้วออกมาเลยลูกมิมี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันมิมี่อย่าลืมนะแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เข้าเรื่องเลยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะลูกนะว่าเรามีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะเท่าที่ดูมาเนี่ยยังขาดเรื่องการแสดงความคิดเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะเห็นว่านักเรียนสามารถใส่ความคิดเห็นลงไปได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเตชินีบุญเทพมาจากกลุ่มที่3วันนี้หนูจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกค่ะการทำความสะอาดไม่ให้มีสารพิษติดตกค้างอยู่ในผักเช่นลวกต้มย่างใช้ด่างทับทิมเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและอื่นๆที่ไม่ให้ก่อโรคมะเร็งค่ะวิธีการล้างผักวิธีการไม่ให้มีสารตกค้างวิธีการล้างน้ำไหลน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะได้รับรู้เรื่องการล้างผักและสามารถนำความรู้ไปทำรายได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากอ่ะเดี๋ยวนะใครอยากจะพูดถึงเพื่อนบ้างให้กลุ่มหนึ่งดีกว่าให้เบนเล่เบนเล่ลองเสนอแนะเพื่อนสิว่าเพื่อนพูดข้อดีของเพื่อนคืออะไร
4: เตรียมการพูดได้ดีครับแต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องการพูดอีกหน่อยครับเพราะว่ามีการเว้นวรรคเยอะเกินไปครับ
0: อ๋อโอเคเหมือนกับว่าลืมบทใช่ไหมใช่ไหมพี่มี่เตรียมมาแต่ว่าลืมบทไม่เป็นไรมันก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนาะเข้าใจได้ทีนี้สำหรับคุณครูนะมิมี่เนี่ยอาจจะตรงช่วงที่บอกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมลูกหนูบอกว่าเอาไปสร้างรายได้นี่ก็ถูกนะเป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถเอาผักที่สะอาดผักปลอดสารพิษอะไรพวกนี้เนี่ยที่เราจะทำได้ในบริบทของเราเนี่ยเอาไปขายเอาไปทำให้คนถ้าเกิดเราโปรโมทอะไรพวกนี้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษทุกคนก็ย่อมอยากจะรับประทานใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นการสร้างรายได้แล้วก็อีกหนึ่งข้อคืออย่าลืมความคิดเห็นคำว่าความคิดเห็นคืออะไรลูกความรู้สึกของเราหรือสิ่งที่เราคิดต่อเรื่องนั้นทัศนคติของเราว่าเรามีความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะหลายคนมักจะลืมเพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้มันอาจจะต้องหายไปนะ คนต่อไปอย่าลืมนะครับอ่ะขอบคุณมากอ่ะคนต่อไปเชิญเลยโปรดขอเสียงปรบมือให้โปรดหน่อยโปรดครูถามนิดนึงสัมภาษณ์ก่อนที่จะพูดให้เตรียมตัวจะได้ไม่ตื่นเต้นโปรดชอบคลิปวิดีโอเรื่องนี้ไหมชอบหรือไม่ชอบ
5: ชอบคร
0: ับ ชอบเพราะว่าอะไรลูก
5: ได้เห็นว่าผักชนิดไหนมีสารพิษมากที่สุดและผักชนิดไหนมีสารพิษน้อยที่สุดครับ
0: แล้วมันดีไหมคลิปนี้ดีไหม
5: ดีครับ
0: ดียังไง
5: เราได้รู้วิธีการล้างผักให้ถูกต้องครับ
0: อ๋ออ่ะเนี่ยโปรดเอาสิ่งที่โปรดพูดเมื่อสักครู่นี้พูดให้เพื่อนฟังนะแทรกเข้าไปในสิ่งที่เองเตรียมมาอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญได้เลยครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับกลับผมชื่อเด็กชายชัชชานชูเมืองมาจากกลุ่มที่3วันนี้กับผมจะมานำเสนอการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกล้างด้วยวิธีการน้ำไหลวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะสามารถลดสารพิษได้ถึง 30-70%แนะนำให้แช่ผักลงไปในน้ำ10นาทีและตัดก้านและใบออกหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำไหล2นาทีวิธีนี้สามารถลดสารพิษได้ดีที่สุด
0: ชอบไหม
5: ชอบเพราะมีผักที่ผมชอบได้รู้ว่าผักอันไหนที่มีสารพิษมากที่สุดและผักอันไหนมีสารพิษน้อยที่สุดขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเกือบไม่รอดใช่ไหมเกือบไม่รอดเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดีแล้วนะแต่ใครอยากจะพูดให้กันดาดีกว่ากันดามองหน้าโปรดตลอดเวลาเลยกันดาลองเสนอแนะสิเพื่อนเป็นยังไงลูกวันนี้เพื่อนพูดดีไหม
6: หนูว่าเพื่อนพูดคล่องดีค่ะ
0: แล้วหนูอยากจะเสนอแนะอะไรลูก
6: แต่บุคลิกยังไม่ดีพอค่ะ
0: บุคลิกต้องเป็นยังไงถึงจะดีอ่ะโปรดต้องทำตามที่เพื่อนแนะนำ
6: ยืนตรงตลอดเวลาย
0: ืนตรงอย่ากระดุกกระดิกใช่ไหมขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะขยับด้วยความตื่นเต้นนะอ่ะสำหรับคุณครูนะข้อเสนอแนะก็คือว่าตรงข้อดีเนี่ยคือมีการบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าถ้าเราบอกได้ว่าแนะนำเพื่อนๆหรือคนเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคนที่ฟังเราเนี่ยเสนอแนะความคิดเราว่าเอ๊ะเรามีวิธีการที่ดีกว่านี้นะอาจจะไม่ได้ดีกว่านี้แต่ว่าวิธีการที่มันสามารถใช้ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลองเสนอแนะไปแล้วก็บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงหาวิธีการนี้มาที่จะช่วยลดสารพิษได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับขอบคุณมากเชิญไปนั่งที่ได้เลยกลุ่มต่อไปเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับปนัดดาตื่นเต้นไหมปนัดดา
7: ตื่นเต
0: ้นหายใจเข้าลึกๆก่อนสบตาเพื่อนมองหน้าลองไล่สายตากวาดไปที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งยิ้มให้เพื่อนให้กำลังใจกวาดมาที่กลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าดูสิมะลิเขายิ้มพร้อมมากเลยมะลิเนี่ยปนัดดาถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
8: สวัสดีค่ะหนูดิฉันชื่อเด็กหญิงปนัดดาทุสพลค่ะมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้จะมาแสดงคิดเห็นค่ะเรื่องคนกินผักอึ้งไทยติดสารพิษติดอันดับโลกค่ะผักที่ทุกคนชอบกินกันมีสารพิษปนเปื้อนอยู่เราต้องควรน้ำด้วยล้างเกลือและน้ำไหลค่ะได้รู้ว่าเราต้องล้างผักทุกครั้งและต้องปรุงสุกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้ใครดีให้เจทูเป็นคนแสดงความคิดเห็นดีกว่าเจทูเชิญลองบอกสิว่าเพื่อนพูดเป็นยังไงบอกข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนานะครับ
9: พูดได้คล่องครับ
0: พูดได้คล่องพูดคล่องแล้วหนูอยากจะให้เพื่อนปรับปรุงเรื่องอะไรพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง
9: บุคลิกครับ
0: บุคลิกยังไงลูกบุคลิก
7: ให้มือตรงมากกว่านี
10: ้ให้ยืนตรงมากกว่านี้อ่ะสำหรับครูนะปนัดดาเนี่ยเรื่องของการเตรียมการพูดเนื้อหานะก็ตรงประเด็นอันนี้คือข้อดีเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมนะก็คือให้พูดมีรายละเอียดมากกว่านี้เพื่อที่คนฟังเนี่ยเขาจะได้เอาความรู้ที่เรานำเสนอเนี่ยไปปรับใช้ได้นะมันจะได้เน้นย้ำให้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นซึ่งก็เหมือนเพื่อนคนอื่นนะให้เพิ่มเข้าไปแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายก็คือหน้าตาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมไม่ต้องเขินลูกไม่ต้องกลัวมีแต่เพื่อนกันเองทั้งนั้นนะมีแต่ครูมีแต่เพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะจากคุณครูขอบคุณมากครับเชิญคนต่อไปเชิญเลยขอเสียงปรบมือให้ณัฐระดาหรือว่ายิปซีนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยพร้อมไหมลูกพร้อมยิปซีขยับมาข้างหน้านิดนึงอยู่ตรงกลางถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะแนะนำตัวเมื่อพูดจบต้องขอบคุณนะครับเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณรดาบุญเรืองมาจากกลุ่มที่4ค่ะวันนี้จะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกค่ะซึ่งผักที่พบสารพิษเยอะที่สุดคือถั่วฝักยาวพริกมะเขือเทศและกะหล่ำปีค่ะวิธีการล้างมี4วิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปรุงสุกเช่นลวกต้มทอดผัด1ขอบคุณค่ะ
10: ขอบคุณมากครับขอสัมภาษณ์นิดนึงมีวิธีอื่นที่อยากจะเสนอไหมลูกมีไหมไหนลองพูดซิพูดต่อได้เลยไม่เป็นไรหนูอยากเสนอวิธีการอะไรที่อยากจะให้เพื่อนทำตาม
11: ใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะและผสมกับน้ำปริมาณ4ลิตรใช้ผักหรือผลไม้ที่ต้องการล้างแช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าสะอาดค่ะแล้วก็วิธีนี้จะช่วยลดสารพิษได้28-34%ค่ะ
10: เห็นไหมเพื่อนมีวิธีการแต่มันก็จะคล้ายๆกับในคลิปวิดีโอใช่ไหมลูกก็คือใช้น้ำส้มสายชูแต่ทีนี้คุณครูอยากจะรู้ว่าคลิปวิดีโอที่เราได้ดูไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหม
11: มีประโยชน
10: ์มีประโยชน์ยังไงไหนลองแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนฟังสิ
11: ทำให้เราได้รู้การล้างผักที่ดี
10: นำไปใช้ได้ไหมได้ขอบคุณมากครับในใครอยากจะนำคอมเมนต์เพื่อนให้กล้ากดชะเมดยืนแล้วก็ลองบอกสิ่งที่ดีของเพื่อนแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เพื่อนพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเชิญครับ
12: พูดได้ดีครับ
10: พูดได้ดีดียังไงต้องบอกให้ถูกด้วยนะว่าดียังไงตรงไหนที่บอกว่าเพื่อนพูดได้ดีแบบเช่นอะไรน้ำเสียงชัดเจนหรือเปล่า
12: น้ำเสียงชัดเจนครับ
10: หรือเนื้อหาที่เพื่อนนำเสนอแบบนี้กล้าลองบอกสิ
12: น้ำเสียงพูดได้ดีครับ
10: มีอีกไหมมีแค่นี้เหรอข้อดีเพื่อนออกจะพูดดี
12: มีข้อมูลพอครับ
10: มีข้อมูลพอแล้วอยากให้เพื่อนปรับปรุงอะไรบ้างมีไหม
12: พูดติดขัดไปหน่อยครับ
10: พูดติดขัดไปหน่อยโอเคเอาคำที่เพื่อนเสนอแนะนะไปปรับปรุงนะครับสำหรับครูก็คือณัฐดาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นคนที่พูดได้มีโอกาสนำเสนอหน้าห้องเรียนบ่อยใช่ไหมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นนี่คือข้อดีของเขาแต่ว่าอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องการยืนไหนลองยืนตัวตรงสิลูกยืนตัวตรงเราจะไม่ยืนหลังค่อมนะเราจะต้องยืนตัวตรงแล้วก็มองไปที่เพื่อนทุกคนพยายามอย่านึกถึงบทมากพูดได้ตามธรรมชาติประมาณนั้นขอบคุณมากครับเชิญคนต่อไปมะลิเชิญปรบมือให้มะลิด้วยคนนี้พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมพร้อมไหม
13: พร้อมค่ะ
10: พร้อมมะลิถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนันภัทรเครือตามาจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเรื่อง
3: คนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกวิธีทั่วไปก็จะใช้น้ำและเกลือแช่ผักต่างๆหรือผล

0: แต่วิธีที่หนูใช้นั้นใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือไม่ใช้สารเคมีเลยเพราะถ้าเกิดใช้สารเคมีนั้นอาจจะเกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดคนที่เป็นสตรีมีครรภ์กินเข้าไปเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดอันตรายขึ้นอาจเกิดได้ความสูญเสียหายยิ่งมากค่ะถ้าเกิดไม่ใช้จะดีต่อสตรีมีครรภ์และเด็กๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: อ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับให้เพิร์ทเป็นคนลองคอมเมนต์เสนอแนะเพื่อนดูซิว่าเพื่อนพูดยังไง
0: พูดได้ดีครับ
1: ดียังไงลูก
0: พูดแบบน้ำเสียงดีและชัดครับ
1: ชัดเจนไหม
0: ชัดเจนครับ
1: แล้วมีข้อเสนอแนะไหมที่อยากจะให้เพื่อนเอาไปทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
0: ยังตื่นเต้นอยู่ครับ
1: จริงไหมมะลิตื่นเต้นอยู่ไหม
2: ตื่นเต้นเพียงนิดเดียว
1: นิดเดียวเห็นไหมก็ถ้าเกิดปรับได้ก็จะหายไปเลยใช่ไหมอ่ะมีอีกไหมลูกข้อเสนอแนะ
0: บุคลิกการยืนครับ
1: นายมะลิยืนยังไง ยืนตรงปกติอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะคนมองเขามองเรามาข้างหน้าไงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวนะขอบคุณมากอ่ะทีนี้ต่อมาสำหรับครูนะมะลินั่งที่ได้ครับสำหรับครูก็คือมะลิเนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีวิธีการที่เสนอขึ้นมาใช่ไหมว่าเราจริงๆแล้วถ้าเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการที่ว่าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมสารพิษต่างๆสารเคมีต่างๆในกระบวนการปลูกผักเนี่ยมันก็จะช่วยลดได้เราก็ไม่ต้องมาหาวิธีในการล้างที่มันยุ่งยากแต่ว่าข้อเสนอเนี่ยก็คือว่าให้พูดเกริ่นนิดนึงว่าวิธีการที่หนูใช้คือไม่ใช่การล้างผักแต่ว่าหนูจะใช้วิธีการลดสารเคมีโดยการตั้งแต่กระบวนการปลูกผักไปเลยแบบนี้นะอันนี้คือข้อเสนอแนะนะครับขอบคุณมากอ่ะคนต่อไปเชิญจิระวดีปรบมือให้เพื่อนด้วยครับจิระวดีตัวแทนจากกลุ่มที่5พร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมอ่ะมองหน้าเพื่อนสบตายิ้มไม่ต้องตื่นเต้นจิรวดีก็เหมือนพูดให้เพื่อนในกลุ่มฟังโอเคไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรวดีแก้วคันใต้ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะมาจากกลุ่ม5ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษดับโรควิธีการล้างได้ทั่วไปเลยค่ะล้างด้วยด่างทับทิมเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและล้างด้วยเกลือและปรุงสุกค่ะหนูคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ชอบรับประทานผักค่ะเพราะว่ามีทั้งวิธีการล้างและบอกด้วยว่าผักอันไหนมีสารเคมีเยอะมากที่สุดน้อยที่สุดหรือว่ามีสารเคมีเยอะปานกลางค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค
1: ่
3: ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นยังไงกลุ่มที่5พอใจไหมตัวแทนเพื่อนยิ้มเลยเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนพูดดีไหมจะให้เบนนี่เป็นคนแสดงความคิดเห็นเบนนี่สบตาครูเบนนี่ต้องพูดเบนนี่เป็นไงบ้างจิรวดีชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
4: ม
1: ั
4: ดไหม
1: มัดไหมพูดเป็นไงบ้างดีไหม
5: มีการเสนอแนะที่เข้าใจง่ายน้ำเสียงมีน้ำเสียงที่ชัดเจน
1: อันนี้คือข้อดีใช่ไหมลูกมีอีกไหมข้อดีมีอีกไหม
5: สบตาผู้ฟัง
1: สบตาเป็นแอบสบตาเบนนี่หรือเปล่าเนี่ย เขาถึงได้มองตาข้อเสนอแน่ละลูกมีอะไรอยากจะให้เพื่อนปรับปรุงอะไร
5: บุคลิกครับ
1: ยังไงบุคลิกเป็นยังไง อยากให้ยืนตรงใช่ไหม
5: อยากให้ยืนตรงแบบไม่สายแขนแบบอะไรแบบนี้คร
1: ับอ๋อโอเคอันนี้ไปปรับปรุงนะสำหรับครูเนี่ยจิรวดีก็พูดได้ดีมากก็คือพูดได้ชัดเจนบอกวิธีการบอกสาระความรู้ในคลิปวิดีโออันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็ข้อที่ดีอีกอันนึงก็คือว่าแสดงความคิดเห็นได้ดีมากเพราะว่ามีการบอกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบกินผักอะไรพวกนี้นะ

0: แล้วก็อยากจะให้พัฒนาเพิ่มก็คือว่าใส่ความคิดเห็นหรือว่าเสนอแนะแนวทางอีกอย่างหนึ่งเข้าไปว่าเราควรจะทำแบบไหนวิธีการอะไรที่มันดีก็เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆนะครับอันนี้ขอบคุณมากนะหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะได้เรียนรู้แล้วว่าในการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพื่อนๆของเรามีข้อดีอย่างไรแล้วก็มีข้อที่จะต้องปรับปรุงอย่างไรใช่ไหมก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับในการพูดประเมินการพูดก็คงคนที่ยังไม่เคยออกมาคุณครูก็คงต้องให้ออกมาให้ครบทุกคนแต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากห้องเรียนนี้แล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนจะต้องประเมินการพูดนอกห้องเรียนเพราะว่าเราจะต้องเก็บคะแนนนะอ่ะทีนี้หมดเวลาลงแล้วเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนพูดพอใจไหม
1: พอใจ
0: อ่ะสำหรับคนที่พูดตื่นเต้นไหม
1: ตื่น
0: ทำไมถึงตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยออกมาคนเดียวหน้าห้องใช่ไหมปกติก็จะออกมากับเพื่อนในกลุ่มนี่แหละเราต้องฝึกประสบการณ์เพราะว่าในอนาคตข้างหน้านะเด็กๆจะต้องเอาทักษะการพูดเนี่ยไปปรับใช้ไปนำเสนอไม่มีวันไหนหรอกไม่มีโอกาสไหนที่เราจะต้องออกไปกับเพื่อนทุกครั้งเนาะเราจะต้องฉายเดี่ยวได้เราจะต้องพร้อมทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นก็ฝึกเอาไว้นะคะฝากไว้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะทีนี้คุณครูมีบทกลอนมาฝากบทกลอนที่สอนเรื่องการพูดนะครับเขาบอกว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหูหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความในใครอธิบายได้บ้างว่าบทนี้แปลว่าอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรลูกการพูดใช่ไหมเนี่ยเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนี่แหละเราจะได้รับคำชื่นชมเราจะได้รับความนิยมหรือคนรักใคร่เราแบบไหนเนี่ยก็เพราะอะไรลูกเพราะอะไรลมปากก็คือการพูดใช่ไหมเราจะได้ยากหรือยากดีมีจนหรือเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรพวกนี้เพราะการพูดทั้งนั้นนะถ้าเราพูดดีก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาและที่สำคัญขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าไม่ว่าจะพูดอะไรจงพิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์พิจารณาไตร่ตรองต้องออกไปแต่คำพูดที่ดีเท่านั้นแม้แต่ความคิดเห็นที่เราจะพูดออกไปต้องเป็นความคิดเห็นที่เป็นเชิงบวกเท่านั้นนะจะได้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นบทกลอนที่เอาไว้เตือนสติเราในเรื่องของการพูดนะอ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากกันนะครับเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้สำหรับเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยกำกับดูแลเด็กๆให้ประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะเรื่องฝึกอ่านประเทืองปัญญาโดยจะมีประเด็นทั้งหมด7ประเด็นเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำในหน่วยการเรียนรู้นี้นะเหมือนเดิมเลยเด็กๆประเมินตนเองว่าเราทำได้ดีมากได้ดีได้พอใช้หรือปรับปรุงนะครับก็ให้ขีดมาเหมือนเดิมติ๊กมานะใส่เครื่องหมายถูกมาแล้วก็ที่สำคัญทุกคนดูตรงช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นขวามือสุดเลยนะอ่านรายการแล้วดูซิว่าเราอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมในภาคเรียนต่อไปก็ขีดมาต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจอย่างวันนี้ใครภูมิใจเรื่องการพูดตัวเองก็เขียนมานะสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ก็เขียนมาด้วยทุกคนต้องเขียนนะครับแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปก็ต้องเขียนมาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการประเมินประจำหน่วยนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้ปลายภาคหรือว่า learning log นะโดยจะมีคำถามให้ตอบเช่นเดียวกันนะครับเมื่อจบภาคเรียนแล้วสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนรายวิชานี้ในปลายภาคเรียนคืออะไรนะแล้วก็สิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำได้ดีรวมทั้งสิ่งที่อยากจะบอกคุณครูคืออะไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเขียนมาให้คุณครูทั้งหมดเลยหนูอยากบอกอะไรกับคุณครูบอกความในใจบอกความต้องการหรือบอกสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ได้นะครูจะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกการเรียนรู้ของตนเองนะยังมีอีกนะมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าฉันเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หากจุดๆหมายความว่าเราจะเรียนรู้ได้ดีหากมีอะไรมาช่วยเหลือเราได้บ้างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องไปเขียนมาคุณครูจะได้อ่านแล้วก็นำไปพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ จบหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วแล้วก็จบภาคเรียนที่1สำหรับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็ขอให้เด็กๆทั้งโรงเรียนต้นทางแล้วก็โรงเรียนปลายทางสอบปลายภาคได้ดีกันทุกคนเลยขอให้ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในภาคเรียนที่2ก็ยังพบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้พวกเรานะครับร่วมกันดูสังเกตหน่อยว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเรามาดูภาพนี้กันเลยภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เงินเห็นอะไรอีกโหวตใช่ไหมธงชาติธงชาติอะไรเนี่ย
1: ไทย
0: ไทยนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไร
1: ซ
0: ื้
1: อส
0: ิทธิ์ขายอะไรขายเสียงใช่ไหมอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่าการที่เราซื้อสิทธิ์ขายเสียงสมมุตินะครับนี่ครูสมมุติขึ้นมาว่าถ้าหากว่ามีนักการเมืองให้เงินเราใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้สามารถเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยเขาให้เงินเราสมมุติให้500บาทอย่างนี้นักเรียนคิดว่าเขาให้ทุกคนเลย500บาท500บาทนักเรียนคิดว่าเงินเขาหายไปไหมหายไปแล้วพอได้เขาเนี่ยได้เป็นนักการเมืองเขาได้เป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะเอาเงินมาจากไหนเอามาจากไหนเอามาจากการทุจริตการโกงชาติบ้านเมืองเอาเงินที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเอากลับโกยเข้ามาในกระเป๋าของเขาเองนี่ก็คือผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะทำให้ประเทศเราเนี่ยล่มจมได้เลยนักเรียนถ้าหากว่าทุกคน

คนซื้อสิทธิ์ขายเสียงนักการเมืองทุกคนขายเสียงซื้อสิทธิ์นะครับนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลเสียและก็มีโทษตามกฎหมายนะครับโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับนักเรียนใครที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีความผิดนะครับโทษจำคุก1ปีถึง10ปีด้วยกันและปรับไม่เกินนะครับขออภัยครับปรับตั้งแต่ 20,000 บาทจนถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและเพิกถอน

อาที่นักเรียนอายุครบกี่ปีนะจึงสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้18ปีบริบูรณ์ดังนั้นเวลาถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองและไม่ทำผิดกฎหมายนะครับให้นึกไว้เลยว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะทำให้ประเทศชาตินั้นล่มจมได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าในหัวข้อในวันนี้นะครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนักเรียนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราเป็นคนไทยเนาะคนที่จะสามารถเลือกตั้งได้มีสิทธิในการเลือกตั้งได้นั่นก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะครับหรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจึงจะมีสิทธิเลือกตั้งได้นะครับข้อที่2ครับพวกเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องมีอายุยังไงเอ่ยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งเราจึงจะสามารถมีสิทธิในการเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงได้นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนักเรียนคนที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการเลือกตั้งนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับนี่คือคุณสมบัติโดยทั่วไปนะครับทีนี้ครูมีคำถามให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดหน่อยว่าใครบ้างไม่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งหรือว่าไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางร่วมกันคิดร่วมกันพูดคุยสักครู่นึงครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าใครบ้างไม่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขอ2คนอ่ะคนแรกใครเอ่ยครับ
1: เด็กครับ
0: เด็กใช่ไหมเพราะว่ามีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้อีกหนึ่งคนใครครับ
1: พระครับ
0: พระใช่ไหมนั่งลงครับยอดเยี่ยมครับเรามาดูว่าคำตอบของเรียนต้นทางนั้นจะถูกหรือไม่นะครับผู้ที่นะครับนักเรียนไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือว่าบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการเลือกตั้งคือ1อย่างที่เพื่อนบอกเลยว่าพระภิกษุนั่นเองเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตนะครับหรือนักบวชนี่คือบุคคลต้องห้ามนะครับไม่ให้ลงคะแนนเลือกตั้งต่อไปประเภทที่2คือต้องกุมขังโดยกฎหมายขออภัยครับต้องกุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะอยู่ในการจองจำหรือว่าอยู่ในเรือนจำนั่นเองเป็นนักโทษไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับต่อไปก็คืออยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับนี่ก็อยู่ในเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนนะครับและสุดท้ายผู้ที่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนะครับไม่สมประกอบนี่คือบุคคลที่ห้ามนะครับเป็นต้องห้ามเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้งานของเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวครูจะมีโปสเตอร์มานำเสนอให้นักเรียนได้ดูนะครับนี่คือ

ัวอย่างโปสเตอร์นะครับการรณรงค์นะครับให้ประชาชนให้ทุกๆคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์นะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับตัวอย่างเช่นอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับ1เสียงของคุณสำคัญนะครับนี่คือตัวอย่างโปสเตอร์นะครับคุณยังมีอีกนะครับโหวตอย่างมีความรับผิดชอบนี่คือพลังวิเศษของคุณนะครับนี่คือเป็นการรณรงค์นะครับให้ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะให้นักเรียนเห็นนะครับเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับไปเลือกตั้งกันนะครับเลือกผู้นำนักศึกษาเถอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งในระดับของมหาวิทยาลัยนะครับและอีกอันหนึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างโปสเตอร์ทีนี้งานของพวกเราคืออะไรเรามาดูในกิจกรรม I can do it ฉันทำได้นะครับวันนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัตินะครับโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับว่าในวันที่20กันยายนจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีดังนั้นคำสั่งของครูจึงครูจะให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับโดยให้นักเรียนออกแบบนะครับทำยังไงก็ได้นะครับโปสเตอร์ของเราเนี่ยให้มีความน่าสนใจให้ดึงดูดผู้คนนะครับคนเห็นแล้วเนี่ยอยากจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูผลงานกันนะครับว่าตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นนะครับออกแบบโปสเตอร์เป็นอย่างไรนะครับบางกลุ่มอาจจะลงสีหรือไม่ลงสีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยครับ

แล้วนี่นะครับก็เป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเป็นการประเมินนะครับตนเองเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเรามาประเมินตนเองกันก่อนนะครับออกแบบ

โปสเตอร์รณรงค์การเลือกตั้งนะครับถ้านักเรียนออกแบบนะครับได้เสร็จทันเวลานะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนเนี่ยยังทำไม่เสร็จนะครับยังใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังเหลือเก็บรายละเอียดนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนะครับถ้านักเรียนไม่ได้ทำเลยนะครับในชั่วโมงนี้เขาออกแบบโปสเตอร์กันแต่ตัวเองไม่ได้ทำนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับเก่งมากๆครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: วัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมาย

0: เป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริความที่เรา

0: ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1

0: ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับครับ
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่สองกันเลยครับ
1: สำนวนที่สองนะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คือ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปลีโทษกองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับ ต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่บางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับ หลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลินและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพลินสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดๆๆอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้ว ดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดระยองสภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ในจังหวัดระยองเป็นป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ปกคลุมเขาที่สูงสลับซับซ้อนมีพันไม้สำคัญหลายชนิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสมุนไพรมีพืชพันไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีทะเลมีชื่อพื้นเมืองอื่นเช่นกระทิงนวการทิงและกากระทิงต้นสารพีทะเลมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าดิบกระจายพันธุ์ในพม่าลาวและเขมรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 20-25 เมตรเป็นพืชใบเดี่ยวใบเรียงตรงกันข้ามใบหนาเป็นรูปวงรีปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อยเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลอมเทากลีบดอกสีขาวเกสรตัวผู้สีเหลืองมีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อออกที่ขอใบออกดอกตลอดปีผลดิบสีเขียวสดเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อนุ่มมีเมล็ดเดียวมีลักษณะแข็งประโยชน์ของต้นสารพีทะเลลำต้นใช้เป็นไม้ก่อสร้างปลูกเป็นไม้ประดับได้ดอกใช้ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเมล็ดใช้สกัดน้ำมันเป็นยาทาแก้ปวดข้อเคล็ดบวมและทำเครื่องสำอางต้นสารพีทะเลที่มีชื่อเรียกว่ากากระทิงนั้นมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกันด้วยมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้นี้

0: เชียงรายมันก็ขึ้นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาฉุยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปางสามยอดนะคะเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงอะค่ะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทำงาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปก็จะมีพญาเต่างอแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที่แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องณโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสณัฐภัทรและพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: แนะนำตัวกันสักนิดนึงได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องณโมก่อนก็ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะซื้อณโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจณโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
5: ครับสวัสดีเจ้าเป็นพี่น้องผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่แม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
4: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ เราพักกันสวัสดีครับผมบอสณัฐภัทรจากเพจณัฐภัทรท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่าณัฐภัทรครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
8: สวัสดีครับผมต้นณัฐวัฒน์ครับเป็นชาวแพร่จากเขื่อนเชียวล้านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
3: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือมีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
9: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารเนี่ยครับ
4: โอ้แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
8: ก็หอยโข่งครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามาลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
3: ไหนอยากจะลองชิม
4: หิว
3: ค
8: ่ะภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
4: ครับ
8: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอครับ25นาทีครับเพื่ออยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
4: คือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทรัพยากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
8: ครับผม
3: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
5: ไปเจียงไฮ้ต้องขึ้นดอยเจ้า
3: ค่ะดอยไหนดีคะ
5: ถ้าดอยตีน้องโบนติดอบติดใจตอนนี้ผาหี้ก็มันจะเป็นตีตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนหาบหาบอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
6: หนาวแล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลาตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
5: แทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่ก็บ่ได้ลองไปเดี๋ยวแต่ปกติเต่าตีไปอ่ะเต่าตีไปกูเตี่ยมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลย
6: ค่ะดูดิพี่หมวยไปนั่งจิบกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
5: แม่นเจ้าม
6: ันใช่อ่ะ
3: ค่ะเราสองคนเนี่ย
5: ตื่นแจ้งมาตื่นเจ้ามาแสงก็จะฝาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
3: ยังไงนะคะ
5: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศที่แสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
6: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
5: เจ้า
6: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
3: ค่ะ
6: โอ้หน้าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
3: น้ำโมค่ะ
6: น้องน้ำโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
7: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
6: อ
7: ่
6: าใช่
7: ผู้อยากไปค่ะเขา
6: อะไรนะ
7: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าผู้กุมเขาค่ะสิมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
6: มีซากไดโนเสาร์
3: ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
6: แต่เขาเรียกกันว่าผู้คุมเขาเหรอ
7: ผู้คุมเขาค่ะภาษาอีสาน
3: ผู้คุมเขา
6: ผู้คุมเขาชอบ
7: แล้วก็จะมีสะพานเทพสุดาตรงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
6: ครับผมคุณบอสมาแล้วครับ
10: ครับผม
6: นนทบุรี
10: อีกครั้งหนึ่ง
6: ครับของเด็ดของดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
10: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไซน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
6: โถทุเรียนเมืองนนไงทุเรียนเมืองนน
10: โอ้โหทุเรียนเมืองนนเอาจริงๆผมเป็นคนนนผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนเลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
6: เพราะอะไรมันหายากใช่ไหม
10: เป็นแสนนะฮะ
6: มันแพงมากใช่ไหม
10: มันแพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกไหมอะไรงี้ครับหรือจะมีอีกวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
6: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งในนี้ที่โดนหนักสุดคือคุณต้น
8: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบกับผมเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ครับ
8: แต่ก็โควิดนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับเราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจำนวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
3: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
7: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบสองยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบสามเข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลย แล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่ายเอ็มวีไม่ได้งานก็โดนเลื่อนไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
11: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
7: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดอะโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยชอบทำกับข้าวค่ะ
11: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนำสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกไหมคะ
7: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
12: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
13: ่การยังรายการยังเจ้าดินพาเรา
14: เจ้าดินพาเราอีพี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้องใช่ปะ
11: มาที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
5: น้องโบคะตอนแรกน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะ แต่ว่าทีนี้แล้วน้องโบอ่ะน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปแต่เติมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะน่ะเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
11: คุณบอสใช่ค่ะ
6: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
10: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทำเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยเสร็จทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กําลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรอย่างงี้ครับ
6: โ
10: อ้
6: ใ
10: ช้เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพลนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็ขับเรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็แพลนๆเอาไว้ว่าอยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ครับ
6: ครับ
10: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างสต็อปหมดเลย
6: โสแต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนั้นสวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
10: ผมเคยไปแล้วครับ
6: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
10: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่ที่นึงที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งนึงหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่ที่นึงที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี้เลย
6: เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
10: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำต่อเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
6: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
11: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะ ทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
8: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรนะครับก็ฝากถึงน้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึงนะครับที่น้องไปครับควนคางคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
10: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
8: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
10: ครับผม
8: แล้วก
10: ็สัน
8: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
11: ต้องไปแน่ๆค่ะ
6: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับเขื่อนเชี่ยวหลาน
7: เคยไปค่ะเคยไปหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงๆค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
10: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างไหมฮะ
6: เนอ
8: ไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำก็สนุกแล้วครับ
6: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลยคุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนหนึ่งไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
8: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเรียงกัน
6: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
5: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะ
6: ผม
5: ฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยนะคนนะคะพี
8: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
6: นี่
5: ขอบคุณจ้า
6: ในเมื่อที่น้องโบ
10: ให้เรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
6: เออ
8: ได้เลยครับได้เลยครับ
6: เอาเป็นว่าน้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่ขวดผาเราไม่อวดผาอี้
5: ผาฮี้ผาฮี้ค่ะ
6: ผาฮี้เออ
5: ผาฮี้เจ้า
6: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี้เราสวยขนาดไหน
5: ผาฮี้ขึ้นง่ายวิวงามกระเพราล้ำแต่ปิดกระเพราตีแบบเขาห้องไปอย่างน้องโบกับโบห้องกับเจ้าแต่จะปิดกระเพราแบบชาวดอยอย่างแย่เจ้ามันก็จะแบบได้อัธรสถึงยังถ้าไปแล้วต้องไปจิ้มเนี่ยเจ้าแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเจียงไฮ้มาผาฮี่น้องว่าบ่ผิดหวังเพราะแบบแล้วอีกอย่างเจียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่

0: สุดยอดเจ้า
1: ค่ะ
2: น้องโบคือ
1: ขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
0: ขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
1: ถึงผาเลยเหรอคะ
0: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จริงมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะอีมีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บย่างแอลอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้อย่างเงี้ยเจ้า
3: ที่ผมเคยไปผาหี้เหมือนกันนะแต่ไปไม่ถึงไปถึงแค่ผาหมีผาหี้ทำไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอะครับขึ้นยากมากเลยนะ
0: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยตรงอะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเกยขึ้นตั้งแม่สายเตือนน้องอู
3: ้ตอนนั้นอู้
0: น้องคือไหวพา
3: เหมือนกัน
0: เจ้าไหวพาไว้เจ้าเลยว่าโอ้ขอคือน้องมีชีวิตรอดเด้อคือหันหูแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตังคือน้องไหวว้นพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นก่อนที่น้องขึ้นตั้งแม่สายแล้วน้องกับไปบันทึกเหมือนกันตอนที่ขึ้นตั้งแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือแห่งก็สวนคุ้มปูอย่างเงี้ยแล้วก็บักกองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าขึ้นตั้งนี่ง่ายก็เลยขึ้นตั้งดอยตุงเจ้ากับนั่นก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท
3: ้ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
4: เพราะว่า
3: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
4: ปะโถพ่อเอ้ย
3: ก็พอจบทริปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยอยากอยู่ต่อผาฮี้เขาบอกว่าเป็น1ผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
4: ไม่ถึง
3: ครับตอนผมปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจําได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะเกือบอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
4: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ต้องโบกเจ้าล้ำกุยางของล้ำแล้วแต่คนมากเจ้ายังถ้ามาเจียงไฮ้น้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีตเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องโบหอมยางคือจอผักกาดป้าหลายย่างเนี่ยมากเจ้าคือว่าแต่วันนี้น้องโบเอาจอผักกาดมาฮึไอ้มิกพอตัวซึ่งอ
4: ัน
0: น
4: ี้
0: ค
4: ือ
0: จอผักกาด
4: น
0: ี่คือจอผักกาดจอผักกาดจะบ
1: ะ
0: เหมือนแกงผักกาดนะเจ้าม
4: ันคืออะไรฮะ
0: คือจอผักกาดแล้วต้องกินกุ้งครับพริกทอด
4: พริกทอด
0: แม่นเจ้าแม่นพี่นโมจำโบได้ไหม
5: พี่นโมจำได้แล้วจอผักกาดพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
0: ล้ำ
5: ขนาด
0: ลูกขนลูกจอผักกาดเป็นอย่างที่ล้ำต้องบอกเลยจอผักกาดมันจะคนละฟิวกับแกงนะเจ้าซึ่งแบบสามารถกินกับพริกควันและหิวปันเขานึงจำสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้มีกับพี่เหมียวมาเจียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะแง่กินเลยวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดเขาได้ผักกาดมา4มัดกันเนาะเขาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆน้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ำซุปมันถึงได้นุ่มเจ้าล่างผักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เขากกกักกกกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าป๊าบมาตอนนี้เขาจะใส่ผักกันแล้วเจ้าหลังจากที่อีน้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยบัดเดี๋ยวนี้น้ำซุปกระดูกเหมาะขนาดน้องลองกินดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้าใส่ป่า5เจ้าเอาน้ำมะขามใส่ลงไปเจ้าแต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยตอนนี้จีทัวเนาแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเหยนี่เอาเครื่องที่ตำมามีเจ้าหอมนอกพ่อแม่พี่น้องมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าเรียบร้อยเจ้า พร้อมเสิร์ฟนี่เนี่ยอันนี้เขาหนึ่งเจ้าจำไปเลย
4: นี่นี่
0: จำไป
1: ค่ะ
4: โอ้ย
0: พักกาดนี่คือจะเงาจัดลาดที่เจ้าอุตุมะจะจัดลาดว่ะจอพักกาดนี่คือจะเงาจะอีทำไมพี่น้องเหยจอจอ
4: มันจะเงาที่เจ้า
1: โอ้โหยาวจริงจริง
4: โอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอ่ะกระดูกหมูอ่ะพริกไหนอธิบายรสชาตินี่อธิบายรสชาติ
0: น้องอันนี้ไม้แบบบูบแต่คือล้ำเนื
1: ้
0: อหนักน้องต้องกินข้าวนึ่ง
4: ต้องกินข้าวนึ่งด้วย
0: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านเกิดปกี้เราเจ้าเป็นจะแบะเขาอีแบะมาอี
4: แบะแบะพริกก่อนอ่ะ
0: แบะเสร็จปุ๊บกำนั่งอ่ะจำเจ้า
4: เอาน้ำ
0: อย่างห้าวขึ้นมาแล้วก็หยอกเลยเจ้า
1: หิวอยากลองค่ะ
4: อยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี้แม่ขยับอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะกืนน้ำลายเอื้อเอื้ออยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
1: ผักกาด
0: ต้องกำเหมือนเดิมเนาะ
1: ค่ะน้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
0: แม่เจ้าถ้าจอผักกาดจะมีตลอดเป็นจริงของน้องโบอะผักเหนือกับผักซีนาโมอะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดงไข่มดแดงน้องโบก็กินแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอะไข่แมงมันสีอยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจะแป้งกว่าไข่มดแดงแห
1: ม
0: แต่ราคาไข่มดแดงน้องก็ขนลุกแล้วเจอราคาแมงมันไปขนลุกเจ้า
4: โอ้ยขนลุกเลย
1: ขอแก้ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
4: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนละไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
5: อย่างมาอีสานมีไข่มดแดงแต่ว่ามันจะไม่ได้กินแบบตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าช่วงนั้นที่มาไม่มีไข่มดแดงเดี๋ยวโมจะพาไปกินก้อยลำชีค่ะ
4: อุ้ยก้อยลำ
5: ที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าเลี้ยงกันหลายหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยขมต้มแซ่บอะไรเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
1: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
5: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆน่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่เนี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินอ่ะมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนุบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันแต่มันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
1: ใส่ปลาไม่ยุ่งมองไ
6: หนมันยุ่งกว่ากระเดาตัวนี้หน่อย
1: อู้ยุ่งตอนกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างโมแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างเทิงคุณอ่ะอุ้ยมันก็อยู่สูงแท้เนี่ยๆๆๆเฮาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันเหรอมันก็สิคูใส่กระตาโอ้โหหมดแดงหลายบักคักเลย
6: น
1: ี่
6: ไง
1: ไม่ว่าตรงอ๋อเนี่ยๆๆๆเสียงเฮียลงแบบปุกเปกเลยอ่ะ
6: กระมัง
1: เนี่ย
6: มีวะดิใคร
1: โอ้ยน้อยๆนึงได้หน่อยๆนึงไม่ต้องหมดอู้บังหมดทุกคนนี่ล่ะสาเหตุที่มันแพงมันเอาหยังอีหลีโอ้โหไปจังได้ล่ะ
7: นายคนเดียวเนา
1: ะโอ้ยแล้วเฮ้ยเนี่ยมาบองมาบอง
8: ได้ร้ายหรอ
1: ได้ร้ายบองร้ายค่ะได้เท่าบาทลุงนี
9: ่200-300
1: โอ้ได้300อ่ะแบ่งคอยร้อยนึงเดี๋ยวบอลลุง
9: ได้
1: คอยร้อยนึง

0: โหน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไข่แล้วก็ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีไข่ก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆรสหนึ่งสี่หาร้อยแล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆหอมบ่ได้มีตลอด
1: ได้กินแต่ช่วงนี้
0: ได้กินแต่ช่วงนี้
2: อยากลองอยาก
3: เห็นแล้วหิวเลย
2: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
4: ี่อยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
3: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
5: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
3: ครับ
5: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องนโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
6: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสด
5: หอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงรู้ไหมครับ
7: ยังไงว่ามา
6: อาทิตย์แถบ
5: นี้หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
3: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธีการกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
5: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได
3: ้ครับไข่ส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเวียร์ของประเทศไทย
2: ค่ะ
3: คงหายาก
4: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
3: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืม คุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
4: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
3: เออไอ้ทุเรียนที่คุณที่สุราษฎร์น่ะ
5: ที่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
3: แต่เป็
5: นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
2: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
5: ครับพันธุ์พื้นเป็นทุเรียนพื้นเมืองเขาเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะคือยังไง
5: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเขาก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
2: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างเราก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
5: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทํารายการท่องเที่ยวมาทําทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทําเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับผมก็มีแก๊งเพื่อนที่เลยเยอะครับก็เวลาไปทีนึงเขาก็จะรวมกลุ่มมาต้อนรับเรียกว่าคนเลยน่ารักมากครับ
3: น้องโบล่ะลูกน้องโบประทับใจจังหวัดไหนสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ไม่ใช่ในบ้านเรา
8: ป่าน้องโบเคยไปกับเชียงใหม่กำนานนะจ๊ะก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าที่ประทับใจถ้าที่ไปบ่อยไปแล้วรู้สึกประทับใจกับนี่นานกับเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าถ้าขึ้นบนดอยแล้วถ้าเป็นบนดอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีแล้วที่นานก็คือแบบชิลมากเลยเจ้าติไปแล้วแบบเตียงแบบรู้สึก ถึงอาการตอนนี้
2: ค่ะ
3: ครับน้องโมล่ะครับคิดถึงที่จังหวัดไหน
6: ของโมชอบถ้าจังหวัดที่ชอบถ้าที่ชอบเที่ยวก็คือชอบเที่ยวภาคเหนือ

0: เภอพะโตจังหวัดชุมพรค่ะไปบ้านเชษโฮมสเตย์ค่ะเจ้าของพี่เชษเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่แบบเหมือนทำเหมือนแบบให้คนที่มาพักเป็นเหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ไปพี่เขาเตรียมต้อนรับแบบอย่างดีแล้ววันที่โมไปอะค่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วฝนตกเพิ่งเสร็จแล้วเขาจะมีหมอกบางๆขึ้นตามแบบภูเขาซึ่งโมไม่คิดว่าโมจะเห็นภาพเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนะคิดว่าถ้าอยากเห็นภูเขาเห็นหมอกต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นอยู่ที่ชุมพรรู้สึกว่ามันสวยมากสวยแบบอยากยืนมองไม่อยากเอามือถือขึ้นมาถ่ายแม้แต่แบบวิเดียวอยากยืนมองแบบจนตะวันมันลับไปฝนเพิ่งหยุดมีหมอกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเป็นช่วงเวลาแสงทไวไลท์ที่สวยมากเลยวันนั้นก็เลยชอบชุมพรมากๆแล้วก็ที่ได้ไปบ้านเชษอะค่ะเขาจะเป็นสวนผลไม้มังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปเก็บไปกินสดๆจากต้นแล้วก็พาหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็ทำอาหารใต้เขาก็สอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบเพราะว่ามูเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกที่ทุกภาคเลยก็ดีใจมากที่ได้แบบไป
1: แต่อีกคนนึงเนี่ยต้องถามเลยเพราะไม่แน่คนนี้อาจจะมีหลายสถานที่เพราะเคยปั่นตั้งแต่เบตงจนขึ้นไปที่ไหนนะ
2: แม่สาย
1: มาแล้วจากเบตงถึงแม่สายมาคุณบอสคุณคิดถึงที่เที่ยวที่ไหน
3: ที่เที่ยวที่ไหนผมต้องออกตัวก่อนว่าที่เที่ยวเนี่ยมีหลายที่มากในไทยที่ทำให้ผมคิดถึงวิวสวยเฉยๆอ่ะผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วผมว่าผู้คนจะทำให้ตรงนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นครับเนื่องด้วยเราเป็นครอบวันนี้มาออกรายการครอบครัวเดียวกันตอนนั้นอ่ะผมปั่นจักรยานอยู่ที่จังหวัดยะลาจะเข้าปัตตานีครับผมเลือกที่จะไม่ปั่นเส้นทางหลักเลือกที่จะปั่นเส้นทางรองซึ่งเป็นทางชาวบ้านเล็กๆถ้าไม่คิดดูถ้าในชีวิตเนี้ยเราเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เข้าไปขับรถเส้นนั้นหรอกฮะแต่วันนั้นน่ะเนื่องด้วยปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่อยากเจอรถใหญ่เราก็เลยปั่นเลาะริมแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นน่ะตกเย็นแล้วแล้วก็อยู่ในอําเภอหรืออําเภออะไรผมจําไม่ได้แต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดง
4: ตอนนี้เราอยู่ในเขตตาเซะนะฮะ
5: หมายถึงพื้นที่สีแดงเหรอ
4: พื้นที่สีแดง
5: กลับรถได้มั้ย my friend
4: ขับรถเนี่ย
5: พอกลับรถได้ไหม
4: ไม่ได้ไม่ได้เราต้องการพื้นที่สีแดงเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นสีเขียวเป็นยังไง

0: ตอนนั้นอะที่ผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรผู้คนเนี่ยเป็นมิตรมากจนตอนนั้นผมร้อนมากผมเลยลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปัตตานีครับดูชิลมากพอขึ้นมาปุ๊บมีชาวบ้านขับมอไซค์มาฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมาจากไหนจะไปไหนกันอะไรงี้ผมก็บอกเออเดี๋ยวจะไปตัวเมืองปัตตานีเขาบอกว่ากว่าจะถึงตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็น่าจะ2 ทุ่มนะนอนบ้านเขาไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นจักรยานมีกระเป๋าเขาก็เลยแวะถามว่าจะนอนไหนกันคืนนี้นอนที่บ้านไหมเพราะว่าถ้าไปถึงปัตตานีอ่ะมันน่าจะมืดแล้วเออแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากผมไม่เคยโดนคนแปลกหน้าชวนนอนบ้านนะฮะครั้งนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือเขาเอาอาหารคนทั้งหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆอ่ะฮะประมาณสัก20 คนได้มาต้อนรับพวกผมแล้วก็ทำอาหารให้กินตอนกลางคืน
1: มามีแต่คนยิ้มให้
2: ใช่
1: มีแต่คนยิ้มให้ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ้มให้ชวนไปกินข้าวในบ้านเงี้ย
3: นี่เขาทำซุป
1: น
4: ี่ถ้าคุณตอบว่าจะกินซุปกับเขาก็อาจจะนอนบ้านเขา
5: ง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
6: จริงเหรอ
4: เวลากูเดินทางอ่ะกูเจอแบบเนี้ยเล่นน้ำอยู่ข้างทางเขาบอกว่าไปนอนไหนไม่รู้เหมือนกันงั้นไปนอนบ้านไป
5: ได้หรอ
2: ได
5: ้

0: เด็กๆงงเลยใครวะ
1: เด็กมามุงกันเยอะมากเลยอะตอนนั้นนี่คือบังแมครับเจ้าของบ้านที่ไปนอนนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอาหารของคืนนั้นจริงๆจะมีซุปอีกถ้วยนึงแต่รู้สึกภาพนี้จะยังถ่ายตอนซุปยังไม่มาครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่ากินซุปคืออะไร
2: แล้วซุปมันคืออะไรครับกินซุป
1: ซุปก็คือเอาจริงๆมันคือซุปหม้อหนึ่งครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆต้มยำต้มโคลงอะไรประมาณนี้แต่การกินซุปหมายถึงว่าเขาจะทำเฉพาะเวลามีแขกมาแล้วจะรวมตัวกันปกติถ้าคนปกติไม่ว่าไปภาคอื่นหรือชาวบ้านปกติอะถ้าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมเขาจะแบบเอ้ยตั้งวงกินแอลกอฮอล์กันดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้ดื่มจะเป็นสิ่งที่ห้ามฮะเป็นสิ่งต้องห้ามเขาก็เลยเป็นการกินซุปอะครับ
2: โอ้น่ารักอ่ะ
1: ได้ฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที
3: ่ค่ะ
1: จดจำมาถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็อบอุ่นหัวใจมาก
4: ค่ะ Hello my friend
5: ดีนะที่เราถามแล้วเขาก็ตอบแบบเขาอยากให้เรารู้ว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมาที่นี่ไม่ได้เห็นความรุนแรงอะไรเลยรอยยิ้มอ่ะ
2: อยากรู้ว่าชุมชนของตัวเองเขามีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดกับโควิดรอบนี้ครับ
6: เขาระวังตัวมากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านที่เป็นญาติกันเหมือนถ้าจะอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าก็มีการมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเหมือนมีโควิดเขาก็จะแยกกันกินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่มีอะไรมากทางภาคอีสาน
7: ส่วนใหญ่กะบ่ได้ออกไปไหนเด้อแต่แบบเก็บพักเก็บไม้ตามปกติอยู่ค่ะ
1: นนทบุรีก็น่าจะเหมือนกรุงเทพบรรยากาศชุมชนปกติทุกคนก็ใส่แมสนะฮะจากคนที่นั่งรถเมย์นั่งรถอะไรก็จะพยายามเลือกคันที่คนน้อยแล้วร้านอาหารก็นั่งได้แค่โต๊ะละคนโต๊ะละ2คนอะไรประมาณนี้ครับ social distancing
8: ผมเห็นก็มีบางชุมชนนะครับที่เขาเหมือนกับออกกฎของประจำชุมชนนะครับเข้มงวดขึ้นกว่าของภาครัฐนะครับ
2: ถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับ
8: ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นมาแล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบในอดีตเนี่ยยากครับผมก็เลยว่าการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วก็คนมาแห่กันเที่ยวเยอะแบบในอดีตหรือมีการจัดคอนเสิร์ตแบบคนมากันเยอะๆ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การจัดงานต่างๆที่เป็นงานเหมือนกับงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเนี่ยครับการที่จะให้รวบรวมคนมาอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนน่ะปรับนะครับมองหามุมมองใหม่ๆอย่างเช่นการจัดงานแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จัดซอยย่อยขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับ
2: เป็นแง่คิดที่ดีแต่ก็ไม่แน่นะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าธรรมชาติได้พักจริงไหมพี่หมวย
3: ใช่ค่ะ
2: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะใต้น้ำทะเลหรือที่ไหนก็ตามไม่มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับมาสวยงามกว่าเดิมไม่แน่วันที่เปิดท่องเที่ยวได้เต็มที่อาจจะไหลทะลักเข้ามาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งที่โควิดกลายเป็นเรื่องอดีตทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมเนาะ
3: แล้วก็เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากสถานการณ์นี้ท่านอื่นบ้างค่ะน้องบอสบ้าง
1: อันนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้แน่ชัดมากแต่ผมพูดในประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันครับผมคิดว่าที่พักหลายๆที่ที่ไม่เคยรับนักท่องเที่ยวไทยมากนักเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับ

0: ใช่ฮะหลายที่เลยที่สวยๆจะเป็นกิจกรรมทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยหลายที่ที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะแทบจะฝรั่งเรียกได้ว่า 90% เลยแต่พอโควิดมาปุ๊บฐานลูกค้าคนไทยเขาแทบจะไม่มีครับจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้ประกอบการก็จะคิดถึงคนไทยเยอะขึ้นครับเพราะถึงแม้ไม่มีต่างชาติอย่างน้อยยังมีลูกค้าคนไทยอยู่ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่ผมสังเกตได้ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็คือหลายๆคนครับในช่วงโควิดไปเที่ยวท่องเที่ยวสายธรรมชาติกันเยอะขึ้นไปดูทะเลหมอกไปล่องแม่น้ำไปดำน้ำอะไรประมาณนี้ครับพอประเทศเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเปิดได้ผมเชื่อว่าธรรมชาติคนที่จะรักธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะน้องนโมค่ะ
2: สำหรับโมคิดว่านะคะถ้าโควิดเราหายไปหรือว่าดีขึ้นมากๆแล้วโมว่าคนน่าจะเที่ยวเยอะขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่พี่มิ้งบอกว่าธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านแบบนานมากไม่ได้ไปไหนเลยพอแบบหายแล้วไปได้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงไหนติดใจก็จะรีบไปค่ะอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็จะรีบทำค่ะ
1: ค่ะโควิดหายสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่นโมตั้งใจจะไปคือที่ไหนคะ
2: ผมเชี่ยวหลานค่ะ
3: คนนี้อยู่เป็นน้องโบล่ะครับน้องโบ
4: สำหรับโมกึดบาทเขาอ่ะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบยังน้องโบกับยากแอลคืออยากไปแอลอยากไปเห็นไอ้อย่างใหม่ๆติยังบ่เคยปะยังบ่เคยปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือเฮาเองในอนาคตจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเห็นแล้วว่าโรคโควิดไอ้อย่างอันอีในอนาคตคิดว่าการท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วคนน่ะจะระวังมากขึ้นโดยเจ้าการท่องเที่ยวก็จะแบบคนก็จะเซฟตัวเก่าไปที่อื่นก็จะแบบระมัดระวังในการท่องเที่ยวมากขึ้นบอกว่าจะแบบระวังในด้านไหนๆเงี้ยเจ้า
1: สุดท้ายอยากจะให้ทั้ง4ท่านได้ให้กําลังใจทั้งคนที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กําลังรอนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ
5: ก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปรณรงค์กันออกไปฉีดวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากมากครับก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สำหรับในนามของผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนๆที่ประสบเหมือนกับอุบัติภัยแต่ว่ามันเป็นภัยอีกรูปแบบนึงนะครับถึงวันนี้ก็เหมือนผมเองไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็คิดว่าเราทำในสิ่งนี้เราทำเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศด้วยคือไม่ว่าจะล้อมสักกี่ครั้งก็ยังสู้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ค่ะหมดโควิดเราไปเที่ยวหน้าค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็แพของพี่ต้นนะคะ
3: ครับ
1: น้องบอสค่ะ
5: ดีครับ
0: ครับผม
1: ค่ะให้กำลังใจ
0: อยากจะให้กำลังใจทุกท่านเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือพิธีกรอย่างพี่ๆก็ตามหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักมากๆนะครับก็สู้ๆเดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
3: ครับ
2: สำหรับโมแล้วโมกอะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่นี่แหละเฮากะเจอคือกันเบิดเลยได้รับผลกระทบคือกันเบิดทุกคนเลยจังใดกะเว้นระยะห่างใส่แมสก์ล้างมือคือจังเก่าเฮ็ดหยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วแต่ว่าถ้าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันโมสิว่ามันสิดีขึ้นค่ะแล้วกะในฝั่งของผู้ประกอบการกะถ่ายอีกจักหน่อยค่ะได้ไปพอกันแน่นอนค่ะ
4: สำหรับโบขอปิดกำลังใจให้ทุกคนนะเจ้าเดียวกับผ่านไปได้สึ่งโบเจวาฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าสู้ๆเจ้า
1: วันนี้ได้ฟังมุมมองจากทั้ง4ท่านนะคะจาก4ภาคแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่แต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่โควิดหมดไปเดี๋ยวเราต้องนัดเจอกัน
6: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงเนาะทุกคนอย่างที่พี่หมวยบอก

0: ่อให้อยู่ไกลแต่ว่าคนละภาคก็ตามคนละฝั่งของประเทศเลยแต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันทำให้เสมือนกับว่าอยู่ไกลแต่ก็รู้สึกใกล้เพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละจะนำพาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
1: เราห่างกันแต่ระยะทางแต่ว่าใจเราใ
0: จถึง
1: ใจถึง
0: ใช่เพราะตอนนี้ใจพวกเราอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วล่ะ
2: จริงจริงค่ะจริงจริง
0: และคอยดูนะพี่หมวยวันที่เราไปเขื่อนเชี่ยวหลานน
1: ะ
0: เราก็จะได้กินอะไรนะผักกาดจ้อใช่ไหม
1: จ้อผักกาด
0: จ้อผักกาดไข่มดแดงแล้วก็ทุเรียนนนเราไปเจอไปกินที่นู่นทีเดียวว
1: ันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะน้องน้ำโมน้องโบน้องบอสพี่ต้นขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
1: หวังว่ารายการในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังคิดถึงแล้วอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวอดใจรอไว้นะคะหลังโควิดน่าจะได้เที่ยวกันสมใจแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่มิกและหมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่พาออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลาง

และพ่ายแพ้จากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพ้แข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแผ่ไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรง

หลับคืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะ

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่เรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกอย่างแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ syn gas synthesis gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต syn gas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบมีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรค่ะคุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค
4: ่
2: ะ
5: สวัสด
2: ี
5: ค
2: ่
5: ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: เจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: ว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้โหคำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: ไม่ได
2: ้
4: ไปแตกเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ
6: อ
7: ยู่
4: ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
6: อยู่มาคืนแล้ว
4: โอเคโอเค
6: เพ
4: ิ่
6: งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
6: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะน้อง
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
6: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ำ
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกทองช้างแน
4: ่ม
6: ไม่ว่างานเบาหร
4: ือคือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
6: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็กๆ
4: ของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลย

0: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
1: โอ้โห
0: เหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: หลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนก
0: ัน โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเป็นบาท
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็มาเฉยฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: อัน
0: นี้ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่ไปให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซ
0: นนี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างก
0: ันอ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: นี้ให้แน่นยึดไปเรื่อย
1: ตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่สอง
1: ล็อกที่สองครับเหมือนเดิมชั้นที่สาม
0: หนึ่ง
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบน
0: ี้ทะลุมัน
2: ถ้าอย่าง
0: นั้นก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั๊
0: บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราก็อุ๊ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
0: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเดี๋ยวผมเอาบาน
0: ก็ให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะ
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยอ๋อมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านทำให้มีความสุขเลยเพราะว่ามาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: น
0: ะของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินขึ้นไม่ได้ก็วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบมาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็แกว่ง
1: พิงแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเดี๋ยวละคร
1: ับ ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเลื่อนแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แ
0: ต่
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างแง่ของว่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: เออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณทางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผ

มไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ

0: ่เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช่ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: ม
1: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ

0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันลงมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้มีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงิน
1: ได้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่นั้น

0: อย่างใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่คร
1: ับแต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับมาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
2: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
2: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
2: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
2: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
2: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
2: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: วันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเคครับไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
1: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: ที่คิดว่าให้EMDเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี้
1: ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได
3: ้ทำได
1: ้อยู่ได
3: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
1: ให้เลย
2: อันนี้
1: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให
4: ้
1: โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
4: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอ
1: า
4: ไปต่อใช้ได้เลยครับ
1: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับ

0: คพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
1: ขอบคุณมาก
0: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
2: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: คิว
2: ต้องนัดคิว
3: น
2: ั
3: ด
2: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
2: ั
3: ดมาทางไลน
2: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
2: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
2: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
2: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
2: 6เจ้าเฉลี่ย
3: จ้
2: า
3: ครับ
2: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
2: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
2: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
2: ็
0: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
4: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เออน
0: ี่
4: เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
2: กระดาษออก
4: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
2: ครับ
4: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
2: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่ประมาณ6บาท
4: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
0: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
2: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
2: ็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
2: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
0: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
2: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
2: ฮะ
0: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
2: ฮะ
0: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
2: ครับ
0: นะครับ
2: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
0: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
2: ครับผม
0: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
2: ครับ
0: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
2: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
2: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
2: ้
0: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
2: ้
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
2: ้
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
2: ้
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
2: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
2: โอ้โหครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ

0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกน
2: ะ
1: ครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
2: อัน
1: น
2: ั้
1: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไรพ
1: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
2: ครับ
1: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่ครับผม
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
2: ครับผม
1: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
2: ๆครับผม
1: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
2: าย
1: ใช
2: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
1: นะครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่ความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพัน 4. มดแดง 5.ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาต่อประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์

0: มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่

่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่หนึ่งก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบ

ในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการ

0: ลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
3: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
4: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาวิทยาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาวิทยาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ตั้งส้วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการคันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำ

ไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วแม่มันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ่งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอัลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแล

0: ป้องกันโดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5%นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยนะฮะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับข้าว3 ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3 ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3 เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตี 5 ยังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7 โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3 ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3 เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแกว่งแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้าง

0: ไรอะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะพบความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตนะก็ต้องดูแลงแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่แพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้วองค์การแพทย์และองค์การยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละงั้นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บัคเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อย แต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้น

ตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่เชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อหรือยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อหรือยาเหล่านี้ลุกรานเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: เอง
1: exotic pets pets มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆอ้
0: าวใช่แล้วหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
2: มีมือหน่อยดิโอ้โหเอาสองท่าด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
3: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพทนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพทแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพทได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้ครับ
3: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพทหรือเปล่าคร
3: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่

0: ลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
1: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
0: ับไม่ค่อยมีใช่
1: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี้
0: ใจรักจริง
1: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
2: โอ้อยากดูแล้วครับ
0: ได้พาไปครับ
1: นี่อะไรเอ่ย
2: ตัวอะไรครับเนี่ย
1: ลักษณะเหมือนอะไร
2: แมวหรือผสม
0: แมว
1: เหมือนแมว
0: ผสมกับอะไร
2: ผสมเสือเอ้ยตัวอะไรครับเนี่ย
0: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
1: หรือว่าคาราเคิลแคท
0: ใช่
1: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
0: ครับ
1: คือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ตาอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
2: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
0: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
1: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
2: เทรนได้
1: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่ายไม่จำ
2: เป็
1: นต้องไปหาน
2: ก
1: ไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
2: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
1: นี่ตัวอะไร
2: เหมือนหมูเลย
1: เหมือนหมู
2: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
0: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามัน
1: คือ
0: ตัวอะไร
1: ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง
0: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
2: สี
0: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนและคูน
1: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
0: ุ์
1: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกข้างก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
2: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูตาโต
1: เหมือนอะไรอีก
2: มีโคล่า
0: ไปกันใหญ่เลย
1: ไปก
0: ัน
1: ใหญ
0: ่ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
2: เ
0: วใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำ นั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
1: ้มันน่ารักฮะน่ารักไม่ดุร้าย
0: ไม่ดุร้าย
1: ค่อนข้างเชื่อง
2: มันขี้อายเหรอครับเห็นมันอยู่เดินในบ้านของมันเด
0: ีย
2: ว
0: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก6 โมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
1: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่า nocturnal ก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
0: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
2: วิ่งน่าจับเลย
1: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
2: อ้าว
1: เอ็กโซติกเพทบางชนิดก็เลี้ยงได้
2: ครับ
1: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
2: ์กีร่ามอนสเตอร
1: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
2: ม
1: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้ง2อย่างเลย
0: อย่าลอง
1: ดีกว่า
0: ใช่
1: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
0: ใช่ครับ
2: หัวหางมันดูคม
1: นี่คือหางนี่ค
0: ือหางอ้วนใช่ไหม
1: หางมันอ้วน
0: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ยมาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
2: ้
0: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
1: อ
0: นถึง3 เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี้
2: โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
0: รู้ไหมตัวอะไรนี
2: ่กิ้งก่าก
1: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
2: กิ้งก่าอะไรครับ
1: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทยคราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
2: ่สีส้ม
1: สีส้ม
0: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
1: ้สีส้มสีฟ้า
0: สีเหลืองก็มี
2: สี
0: เหล
2: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
0: ใช่
1: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข่โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิ เพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
0: นี่พามาดูตัวพิเศษ
2: พิเศษไหนครับ
0: ไดโนเสาร
1: ์นี่
0: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไลโนอีกัวน่านะครับไลโนแปลว่าอะไร
2: แปลว่าแรด
0: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
2: ม
0: เนี่ยนอเนี่ยที่เขาเรียกว่าไลโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
1: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโอ้ยชอบมากหายากมาก
0: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาสูญพันธุ์ละแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได
2: ้ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
1: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
2: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
1: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
2: ก็สร้างใหม
1: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยต้านอันเก่าก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
2: อ
1: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
2: โอ้อันนี้เต่า
0: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
1: เดี๋ยวลงได้แต่จม
0: แต่จมใช
1: ่ลงได้
0: ป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดู
2: ข้าง
0: ใน
2: ลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
0: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
2: อยู่แถวไหนครับหมออ
1: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
0: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
1: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
0: แห้ง
1: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
0: ี่
1: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นไหมนี่อะไรอันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะมันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีกเป็นไงโอ้สลบเกือบละเกือบละเกือบละ
2: เต่าขาแดง
1: ขาแดงสายเก็บอะไร
2: เลดฟุต
1: นะ
0: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
1: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
0: ้
1: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
0: ้
1: ในตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูโคสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
0: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟเน็กฟ็อก
2: เฟเน็กฟ็อก
0: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
2: สุนัข
0: นะ
2: น่ารักจ
1: ัง
2: เลย
1: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟเน็กฟ็อก
2: เฟเน็กฟ็อก
1: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
0: ใช่ครับ
1: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
0: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรเง
2: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
0: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
1: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
2: ทำไมครับ
1: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมาก หูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอ๋อ
2: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบู

0: baby
1: อ่าใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
2: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยความร้อนอ๋อ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
2: ไม่ใช่ขนาดนั้น
1: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกระต่ายเลยกระต่ายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่าง
2: เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
0: ้แฮร์ริ่งด็อก
2: แฮร์ริ่งเอารู้จักใช่ไห
0: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
2: ใช่ใช
0: ่ใส่สายจูงแล้วเดินเวลามีงานสัตว์เริ่มในนี
2: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะชอบยืนสองขา
1: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขาฟันเขาคมมากเขากัด
0: น
1: ิดเดียว
0: อันตรายไหมครับ
1: จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
0: ถ้ามันกัดทิ้ง
1: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
2: ครับ
0: ขอบคุ
2: ณคร
0: ับ
2: ยินดีคร
1: ับ ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
2: ได
1: ้เป็นไงรู้สึกรักเอ็กโซติกเพิ่มไหม
0: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
2: ับ ได้ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอ้ยแป๊บนึงโ
0: อ้โ
1: หโทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อขอได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
0: ไปครับ
1: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนนึงด้วยเพราะเราก็ไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
0: สวัสดีครับ
1: นี่น้องป๊าครับ
3: ดีค
1: ่
3: ะ
1: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
0: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
0: นะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
0: ไม่เคยเลยครับ
1: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าปลอกหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกพันล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
1: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วแล้วทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
0: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยครับผมไปดูสัตว์เอกโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมอให้บอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอกโซติก
3: ใช่
0: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
1: ปาร์ครู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
0: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
1: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช
1: ่ภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
0: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็น
0: อ๋อ
3: เพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
1: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
0: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
0: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
0: ตรวจสุข

0: ภาพเริ่มต้นนี่เราต้องดูอะไรบ้างครับน้อย
1: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
0: วัดที่รักแร
1: ้อมได้ไหม
0: ได้
1: งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
0: เย็น
1: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
0: ก็ดิ้น
1: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
0: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
0: คล้ายๆถึงง่วงนอนวะคร
1: ับ ใช่
0: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
1: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
0: ครับ
1: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
0: คร
1: ับ ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไห
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสายก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเขาอยู่ปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
0: ครับ
1: ถ้าป้าคิดเป็นสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
0: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
1: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
0: เห็นไ
1: หม
0: เกิดอาการอะไรครับเนี
1: ่
0: ย
1: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
0: ้
1: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยให้อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
0: อันนี้ทำอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆเพราะว่าเขาหลับดีหรือยัง
0: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะ
1: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อ sternum recumbency แล้วก็ OX10 แล้วก็สอดเข้าไป
0: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวือแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คร
1: ับอันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับแล้วว่าทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
0: ค
2: ือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
0: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
0: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
0: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
2: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
0: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้

0: มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
1: ก็เมื่อกี้ปาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วก็ลองกลัวไหมเนี่ย
0: กลัว60ไม่กลัว40
1: โอเคแม่ปัก
0: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
1: ปักรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
0: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่นี้เห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
0: เลือดออกแล้ว
1: นิดนึง
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เป็นยังไงบ้างป้าคนนี้เหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกหูตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้เลยครับเนี่ย
1: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกฟ็อกล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
0: ใช่
1: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
0: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
1: เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
0: ซึ่งต้องมี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1 เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4 ถึง 7 ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะครับพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรือง

0: เทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4
1: เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัย
0: สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
1: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริง
0: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้เพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุกปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย

0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
1: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
1: ฮะ
0: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
1: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
1: มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
1: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
1: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจะหวานจะหวาน
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
1: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะเ
5: ฮ้ย
6: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
1: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นสำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
1: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
3: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงๆด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ

0: เด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
1: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
2: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
4: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
2: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ้ย
4: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณ

มีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวัยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแล้งได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ

0: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
1: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
0: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
1: บ้านผมเป็นอิฐ
0: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
1: ้ปลวกขึ้น
0: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
1: ่มี
0: มีนะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อยู่บน
1: คอนโด
0: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
1: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
0: เออมันเป็นซูเปอร์แมนมั้ยอ่ะ
2: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: ที่ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆคุณเก๋ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางนึงลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆ บ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
4: ่
3: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรัง
4: ตัวอย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: รังสีดำเจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
5: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
3: ูเหรอทำไมถึงเจ๋งอ่ะ
5: ต
3: ั
5: วนี้คือเยอะมาก
6: ผู้ขาตัวนี้คือ
4: ผู้ค่ะ
3: ใช่ครับ
6: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
1: มันเป็นตัวแบบ
6: มันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
5: ตัวนี้มีเขี้ยว
3: ใครอยากลอง
5: ผมเห็นไข่
6: ไหน
5: ใช่ไหม
3: ไข่ไหม
5: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆค่ะ
6: เขาค่ะตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
3: ่
6: ะ
3: มีก้อนเหมือนสมองใช่
5: เหมือนอันนั้นก็เป็น
3: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
5: อันนั้นก็เป็นนะ
3: ใช่ครับ
6: เขาต้องเชื่อ
5: มันคืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
0: มันจะเป็นชั้นๆครับแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
2: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ
1: แล้วก็เจอปลวกสีเหลืองๆที่ตัวคล้ายๆปลวกสีขาวแล้วก็เจอปลวกตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกริกริกกริกริกไปเยอะมากเลย
0: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: ส มาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
1: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนี

0: จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเม
1: ฆมันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเก่งให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
5: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
1: ลังนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่มันค่อยๆกินจนข้างในเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
2: อันนี้คือเกียร์แล้วมันแม่มัน
0: อ
2: ะ
0: แม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
2: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
2: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
2: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
2: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
2: ครูขอร้อยปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้ว
2: จับได
0: ้กินใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
2: เราได้เล่นน้ำแล้วเราสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
2: ได
0: ้
2: เล่นน้ำ
0: กินไงข้า
2: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: ม
0: ัน
2: มาฝั่งนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มันมาฝั่งด้วยแล้วมันมาจาก
1: ตรงแถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจากนั้นไม่รู้ฝั่งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
2: ไป
1: มันเดินไปฝั่งนั้น
2: มันเดินสองฝั่งมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
2: ่ผมจะแดดที่รังเล็กด้วย
0: ใช่ใช
3: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
2: จับแดดดิ้ง
1: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
2: ก็ไปน
0: ู่
2: น
0: ขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่มันผูกขายาว
0: นี่นี่นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
2: แบบ
0: ที่ลองเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พัง
2: ไม้ผูกพังครับ

0: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะเคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
1: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
2: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
0: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้รังปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

แต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกราต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกราแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสูตำมูสูภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกราเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกราบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านรั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันเกราว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสันหืดไอฤทธิ์สีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกราเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำนะครับก็รู้สึกจริงๆไม่ได้รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: มีแต่ก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเด้ครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญหลวงพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันขึ้นชื่อละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยนึกที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงคัดพญานาคเพื่อนโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กป่าบึกป่ามือบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงคัดพญานาคแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งเข้าขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเปลี่ยนบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ละบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเออเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเนาะ
2: ตายบ่ลำน้ำ
0: เฮาเก่าโบราณไปกันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่มบ้ำละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกระทุ่มบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ได้กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
6: ้

0: คลองถงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องอย่างกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
1: ันเป็นเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีก็ท่องคำมันน้ำโขงอ่ะป่าสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3 โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลหนึ่ง6 บาทเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง250จากกิโลเรา6 บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20 บาทกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง400คิดกันหลายบอดอายุ15 ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12 บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6 บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20 บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูอย่างนั้นแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันหนึ่งเราหาได้7 ตัว5 ตัว4-5 ตัวตัวเก็บ8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
2: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันเขาไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันไม่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงี้ยมันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันจะเบิดสูงพันมันบอกอะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทเป็นนั่งอยู่ข้างให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบ่มีบาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้ว

มันครอบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้น่ะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำบลก็รู้ทางภายในก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำมันเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งกับบ่ได้ล่ะไปนั่งเสียกับบ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: สาวกินมาช่วยกินที่ป้าแดงไม่ไปไหนก็บอกว่าต้องสาวมากเกิดเนาะเออโตก็เตรียมบินสบายมากโอ้ยแล้วก็มีน้ำมันกินแล้วก็มีน้ำมันง่ะต้องห้องไงเนี่ย
2: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
3: เสื้อคนใดเงินเสื้อคนใดหลานเสื้อค
0: นใดแต่ละลำอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
4: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าบ้าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่บ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
5: หม้อชุดน้อย
4: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายน่ะได้ตั้งใจเด
6: ้

0: อาคาเมตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ที่เพื่อมา
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: เก่งในการติดตรงไหนข้าตรงไหนข้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้ผู้มุ่งมิตรกันเนี่ยตอนนั้นละอ้วน
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 10,000 แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้

คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติ

0: ัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่
1: สกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโคร

0: งการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์พระเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนสีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนสีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 ซม.ยาว 5-12 ซม.สีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีย์คือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: โอ้แม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีนึงก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้แจกตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดตัวพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้จังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือ

หมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระสายนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระสายส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e

บอร์ดเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากขั้นระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่ชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบ

ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวันหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนพร้อมคณะ

และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตรฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจับสารขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรหรอครับ

0: เป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนี่บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: หูที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโหนี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: พระรุกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจัตวัน
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการ
2: ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ 15-19 ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อ 1,000 คนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่2นะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลใ การติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนด

0: กฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่แต่เรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบ

ความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็โน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่า

0: เด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะ ครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์เป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ113เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว114ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยแล้วสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นมาตรฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ ที่พบที่หน้า

0: สนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมาแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Y นะครับก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI generation นะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเน

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรพัทรวานิชอาจารย์

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีใครตอบได้บ้างไหมครับว่าแมลงกลุ่มต่อไปคือแมลงในกลุ่มอะไร
1: หนูทราบค่ะแมลงในกลุ่มที่2คือกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติค่ะคุณครู
0: เก่งมากครับฟ้าใสแมลงในกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นแมลงห่ำแมลงเบียนที่ทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเท่ากับว่าช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคเนื่องจากประเทศไทยมีการระบาดของศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดซึ่งมีการใช้แมลงสำหรับการปราบศัตรูพืชตามธรรมชาติที่สำคัญคือแมลงเบียนไข่และแมลงเบียนหนอนใช้ในการควบคุมหนอนก่ออ้อยหนอนเจาะลำต้นอ้อยแมลงเบียนและแมลงช้างปีกใสใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลังแมลงเบียนใช้ควบคุมมวลลำไยและควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวมวลพิฆาตใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอมศัตรูองุ่นมวลเพชฌฆาตใช้ในการควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองเป็นต้นการนำกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืชเป็นวิธีการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์

0: และสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจถึงการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างถูกวิธี
1: อยากรู้จังเลยค่ะว่าจะมีแมลงชนิดไหนบ้างที่เขาส่งออกไปขายยังต่างประเทศต้องเป็นจิ้งหรีดหรือว่าตั๊กแตนแน่ๆเรามั่นใจเลยเพราะเราเห็นพวกฝรั่งชอบกินไม่นะเราว่าไม่น่าจะใช่แมลงทั้งสองอย่าง
0: ไม่ต้องเถียงกันนะครับเด็กๆจริงๆแล้วแมลงที่เธอทั้งสองคนถามนั้นจัดอยู่ในส่วนของแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ซึ่งก็มีเกษตรกรหลายรายได้ส่งไปขายยังต่างประเทศด้วยเหมือนกันสำหรับแมลงในกลุ่มต่อไปที่คุณครูจะพูดถึงคือกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสรสำหรับแมลงกลุ่มนี้จะให้ผลผลิตต่างๆจากธรรมชาติเช่นน้ำผึ้งขี้ผึ้งเกสรผึ้งนมผึ้งครั่งและเส้นไหมเป็นต้นจากการค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดแมลงที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของแมลงและการนำเอาผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแมลงมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมถึงแมลงที่มีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อม

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนหนึ่ง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งเวิ้งแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมี

0: อันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
1: ใช้มือได้ไหมแม
2: ่ได้ได
1: ้นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
1: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
1: ลังเลแล้วตอนน
3: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
1: หุดไปจนครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในลากใหญ
3: ่นู้นลากเล็ก
0: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
2: รู
1: ้อ้าว
2: รู้เลย
1: ตลาดหลุม
3: แหมมาได้ที
1: ่ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
0: โอ้ย
1: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่เหรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
0: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิปีก็จบ
0: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
1: น
0: ี
1: ่อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
1: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
1: หู
3: น่ะเห็นไหม
1: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
0: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
1: ้เอาแล้วเอาวะแขนพี่จะขาดแบบนี้ดูดีๆเลย
0: กดลงไปแล้วก
1: ็
0: งัดงัด
1: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
0: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: รู้จบแล้ว
0: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
2: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
0: จ้ะ
3: จ้ะ
0: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัดหนูก็ดึงไป
0: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
2: ไม่ขาดหรอก
0: ไม่ขาดเหรอคะ
2: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
0: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
0: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
0: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
0: อำเภอจาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มา

รากบัวที่นงขุดกันบ้างค่ะตอนนี้นงได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจําเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนําพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่มั้ยเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: ินจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่ไ
1: หมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าม
2: ี
1: กะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพี่แกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละ
1: ค
2: ่ะนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมันอ่ะ
2: ไม่ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
1: ยมันจะ
3: มันหลุดเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือด
3: เดือดตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบกัน
1: ใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณอ
2: ่
1: ะ
2: ใบมันเยอะ
1: จิบพริกแกงนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันกลายเป็นนิ่มๆแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: หนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดมันเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนทุ
2: ก
0: คุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลมุม
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื
1: ้อ
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะอ
1: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลินจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินนี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริง
1: โขกไปโขกมานี่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
4: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
4: า
1: ะ
4: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขึ้นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาสวยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปางสามยอดนะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงนะคะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทำงาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปมีพญาเต่างอแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที่แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องณโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสณัฐพัฒน์และพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องณโมก่อนก็ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะซื้อณโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจณโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
8: ครับสวัสดีเจ้าเป็นพี่น้องผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่แม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
4: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราพักกลางสวัสดีครับผมบอสณัฐพัฒน์จากเพจณัฐพัฒน์ท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่าณัฐพัฒน์ครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
9: สวัสดีครับผมต้นณัฐวัฒน์ครับเป็นชาวแพร่จากเขื่อนเชียวล่านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม่วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
3: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
10: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารนี่ครับ
4: โอ้แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
9: ก็หอยโขงครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามาลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
3: ไหนอยากจะลองชิม
4: หิว
3: ค่ะ
9: ภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าๆตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
4: ครับ
9: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอครับ25นาทีครับเพื่ออยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
4: คือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทรัพยากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
9: ครับผม
3: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
8: ไปเชียงรายต้องขึ้นดอยเจ้า
3: ค่ะ ดอยไหนดีคะ
8: ถ้าดอยตีน้องโบติดอบติดใจตอนนี้ผาหี้แล้วมันจะเป็นตีตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนภาพภาพอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
5: หนาวแล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลาตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
8: แทบแทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่ก็บ่ได้ลองไปเนี่ยแต่ปกติเต่าตีไปอ่ะเต่าตีไปกูเตี่ยมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลย
5: ค่ะดูดิพี่หมวยไปนั่งจิบกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
8: แม่นเจ้าม
5: ันใช่อ่ะ
3: ค่ะเราสองคนเนี่ย
8: เป็นคนแจ้งมตื่นเจ้ามาแซงกับจะฟาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
3: ยังไงนะคะ
8: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศที่แสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
5: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
8: เจ
5: ้
8: า
5: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
3: ค่ะ
5: โอ้หน้าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
3: น้ำโมค่ะ
5: น้องน้ำโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
7: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
5: อ
7: ่
5: าใช่
7: ผู้อยากไปค่ะเขา
5: อะไรนะ
7: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าผู้คุมเขาค่ะจะมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
5: มีซากไดโนเสาร์
3: ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
5: แต่เขาเรียกกันว่าผู้คุมเขา

0: ผู้กุมเข่าค่ะภาษาอีสาน
1: ผู้กุมเข่า
2: ผู้กุมเข่าชอบ
0: แล้วก็จะมีสะพานเทพธิดาตรงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
2: ครับผม

0: ้องดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
1: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไฟน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
0: โถทุเรียนเมืองนนท์ไงทุเรียนเมืองนน
1: ท์โอ้โหทุเรียนเมืองนนท์เอาจริงๆผมเป็นคนนนท์ผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนท์เลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
0: เพราะอะไรมันหายากใช่ไหม
1: เป็นแสนนะฮะ
0: มันแพงมากใช่ไหม
1: มันแพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกไหมอะไรงี้ครับหรือจะมีอีกวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
0: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งในนี้ที่โดนหนักสุดคือคุณต้น
2: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบกับผมเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
2: แต่ก็โควิดนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับเราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจำนวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
3: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
4: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบ2ยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบ3เข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่าย MV ไม่ได้งานก็โดนเลื่อนไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
3: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดอะโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาทํากับข้าวอะไรเงี้ยชอบทํากับข้าวค่ะ
3: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนําสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกมั้ยคะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
5: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
6: ่การยังรายการยังเจ้าดินบ้านเรา
7: เจ้าดินพาเรา
6: พี่พี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้อง
7: น้องไม่ใช่ปะ
3: ที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
8: น้องโบคะตอนแรกน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะแต่ว่าทีนี้แล้วน้องโบอ่ะน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะ

0: ราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
1: คุณบอสใช่ค่ะ
2: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
3: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทำเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยเสร็จทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กำลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรอย่างนี้ครับ
2: โ
3: อ้
2: โ
3: หใช้เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพลนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็คาอะไรสักอย่างแล้วผมก็แพลนๆเอาไว้ว่าอยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับ
3: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างสต็อปหมดเลย
2: โสแต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนั้นสวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
3: ผมเคยไปแล้วครับ
2: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
3: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งหนึ่งหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่ที่หนึ่งที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี้เลย
2: เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
3: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำก่อนเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
2: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
1: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
4: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรนะครับก็ฝากถึงน้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึงนะครับที่น้องไปครับควนคางคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
3: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
4: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
3: ครับผม
4: แล้วก
3: ็สัน
4: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
1: ต้องไปแน่ๆค่ะ
2: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับเขื่อนเชี่ยวหลาน
5: เคยไปค่ะเคยไปหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงๆค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
3: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างไหมฮะ
2: เนอ
4: ไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำก็สนุกแล้วครับ
2: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลยคุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนนึงไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
4: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเลี้ยงกัน
2: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
0: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะ
2: ผม
0: ฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยในคนนะคะพี
4: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
2: นี่
0: ขอบคุณจ้า
2: ในเมื่อที่น้องโบ
3: ไปเรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
2: เออ
4: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: เอาเป็นว่าน้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่ขวดผาเราไม่อวดผาอี้บ้างเหรอ
0: ผาฮี้ผาฮี้ค่ะ
2: ผาฮี้เหรอ
0: ผาฮี้จ้ะ
2: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี้เราสวยขนาดไหน
0: ผาฮี้ขึ้นง่ายวิวกระเพราล้ำแต่ปิ่นกระเพราตีแบบเขาห้องมันอย่างน้องโบกับบ่ห้องกับเจ้าแต่จะปิ่นกระเพราแบบชาวดอยอย่างเงี้ยเจ้ามันก็จะแบบได้อรรถรสถึงอย่างถ้าไปแล้ว

0: ไปจิ้มเมียแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเชียงไฮ้มาผาหี่น้องว่าบ่ผิดหวังเพราะแบบเลยอีกอย่างเชียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่สุดยอดเจ้า
1: ค่ะน้องโบ
2: คือ
1: ขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
0: ครับขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
1: ถึงผาเลยเหรอคะ
0: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จริงมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะตีมีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บย่างแอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโฮมสตงโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้เงี้ยเจ้า
3: พี่ผมเคยไปผาหีเหมือนกันนะแต่ไปไม่ถึงไปถึงแค่ผาหมีผาหีทำไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอะครับขึ้นยากมากเลยนะ
0: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยตุงอะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเกยขึ้นตั้งแม่สายเตือนน้องอู
3: ้ตอนนั้นอู้
0: น้องคือไหวผ้าไหวเจ้าน้องไหวผ้าไหวเจ้าเลยว่าโอ้ขอให้น้องมีชีวิตรอดเถอะด้วยคือถนนแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตั้งคือน้องไหววนพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นตอนที่น้องขึ้นตั้งแม่สายแล้วน้องกับไปบันทึกเหมือนกันตอนที่ขึ้นตั้งแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือเป็นก็สวนปุ้นปูอย่างเงี้ยแล้วก็มากองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าเออขึ้นตังนี่ง่ายก็เลยขึ้นตังดอยตุงเจ้ากำนันก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท
3: ้ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
4: เพราะว่า
3: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
0: เอ้
4: าปะโถพ่อเอ้ย
3: ก็พอจบคลิปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยเอออยากอยู่ต่อผาฮีเขาบอกว่าเป็นหนึ่งผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเออเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
4: ไม่ถึง
3: ครับตอนผมปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะเกือบอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
4: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
1: ค่ะ
0: น้องโบกับเจ้าล้ำกุยางของล้ำแล้วแต่คนมากเจ้ายังถ้ามาเชียงไฮ้น้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีตเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องโบหอมยางคือจอผักกาดป้าหลายย่างเนี่ยมากเจ้าคือว่าแต่วันนี้น้องโบเอาจอผักกาดมาฮึไอ้มิกพอตัวซึ่งอ
4: ัน
0: น
4: ี้
0: ค
4: ือ
0: จอผักกาดน
4: ี่
0: คือจอผักกาดจอผักกาดจะแบบเหมือนแกงผักกาดนะเจ้าม
4: ันคืออะไรฮะ
0: คือจอผักกาดแล้วต้องกินกูกับพริกทอด
4: พริกทอด
0: แม่นเจ้าแม่นพี่นโมจำโบได้ไหม
5: พี่นโมจำได้แล้วจอผักกาดพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
0: ล้ำ
5: ขนาด
0: ลูกขนลูกจอผักกาดเป็นอย่างที่ล้ำน้องบอกเลยจอผักกาดจะมันจะคนละฟิวกับแกงนะเจ้าซึ่งแบบเขาก็สามารถกินกับพริกควนและหิ้วปันเขานึ่งจำสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้นี่ก็พี่เหมียวมาเชียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะเงี้ยมึงกินเลย
4: เออ
0: พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดเขาได้ผักกาดมา4มัดกันเนาะเขาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆ น้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ำซุปมันถึงได้เนื้อเจ้าล่างฮักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เขาก๊กกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าป๊าบมาตอนนี้เขาจะใส่ผักกันแล้วเจ้าหลังจากที่อีน้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเลยบัดเดี๋ยวนี้น้ำซุปกระดูกงอกขนาดน้องลองชิมดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้าใส่ป่าห้าเจ้าเอาแหนมมะขามใส่ลงไปเจ้าแต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้จีทัวเน่าแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเหยนี่

0: หอมนอกไปไหมพี่น้องอ่ะมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าอ่าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟนี่เนี่ยอันนี้เขาไม่เจ้าจำไปเลย
1: นี่นี่
0: จำไป
2: ค่ะ
1: โอ้ย
0: พักอาทิตย์นี้จะเงาจัดลาดอีเดาอุจุมาจะจัดลาดว่ะจอพักอาทิตย์นี่คือจะเงาจะอีทำไมพี่น้องเหยจอจอ
1: มันกินยังไง
2: โอ้โหยาวจริงจริง
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอ่ะกระดูกหมูอ่ะพริกเออไหนอธิบายรสชาติดิอธิบายรสชาติ
0: น้องอันนี้ไม้แบบบูแต่คือลังเนื
2: ้
0: อแบบน้องต้องกินกับข้าวนึ่ง
1: ต้องกิน
0: กับ
1: ข้าวนึ่งด้วย
0: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านกินปลากี้เนาะเจ้าเปิ้นจะแบะเขาอีแบะมาอี
1: แบะแบะพี่ก่อนอ่ะ
0: แบะเสร็จปุ๊บกำนั่งอ่ะจำเจ้า
1: เอาน้ำ
0: จากห้าวขึ้นม
1: า
0: แล้วก็หยอกเลยเจ้า
2: หิวอยากลองค่ะ
1: เอออยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี
0: ้
1: แ
0: ม่ขยับอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่อะไรนะคือน้ำลายเอื้อกเอื้อกอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
2: ผักกาด
0: ต้องกำเหมือนเดิมเนา
2: ะค่ะน้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
0: แม่เจ้าถ้าจอผักกาดจะมีตลอดเป็นจริงของน้องโบอ่ะผักเหนือกับผักซินาโมอ่ะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดงไข่มดแดงน้องโบก็กินแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอ่ะไข่แมงมันสีอยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจะแป้งกว่าไข่มดแดงแห
2: ม
0: แต่ราคาไข่มดแดงน้องก็ขนลุกแล้วเจอราคาแมงมันไปขนลุกเจ้า
1: ใช่ไหมโอ้ยขนลุกเลย
2: ขอแก้ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
1: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนละไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
3: อย่างมาอีสานมีไข่มดแดงแต่ว่ามันจะไม่ได้กินแบบตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าช่วงนั้นที่มาไม่มีไข่มดแดงเดี๋ยวโมจะพาไปกินก้อยลำชีค่ะ
1: ก้อยลำชี
3: เนื้อวัวที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าลีหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยขมต้มแซ่บอะไรเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
2: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
3: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆน่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่เนี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนึบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันจะมันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
2: ใส่ปลามันอยู่มองไ
4: หนมันอยู่กับกระเดาตัวนี้หน่อย
2: อู้ยู่ต้นกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างโมแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างๆปุ่นอ่ะอู้มันก็อยู่สูงข้างแท้เนี่ยๆๆๆเฮาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันแล้วมันก็สิคูใส่กระตาโอ้โหหมดแดงร้ายบักคักเลย
4: น
2: ี่
4: ไง
2: ไม่ว่าตรงอ๋อเนี่ยๆๆๆเสียงเฮียลงแบบปุกเปกๆๆเลยอ่ะ
4: กระมัง
2: เนี่ย
4: พี่ว่าดิใคร
2: โอ้ยน้อยหน่อยนึงได้หน่อยนึงไม่ต้องหมดอู้บึงหมดทุกคนนี่ล่ะสาเหตุที่มันแพงมันเอาอย่างอีหลี
1: เอา
2: อย่างโอ้โหโอ้ยไปจังได้ล่ะ
5: นายคนเดีย
2: วโอ้ยแล้วเฮ้ยเนี่ยมอง
6: ได้ไ
2: ล่เหรอได้ไล่มองไล่ค่ะเด็กบาทลุงน
5: ี่200-300
2: โอ้ได้300
7: อ่ะ
2: แบ่งข่อยร้อยนึงเดี๋ยวบอลลุง
5: ได้
2: ข่อยร้อยนึง

0: โอ้โหน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไข่แล้วก็ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีไข่ก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆรสหนึ่งสี่หาร้อยแล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆพอบ่ได้มีตลอด
1: ได้กินเหลือช่วงนี้
0: ได้กินเหลือช่วงนี้
2: อยากลองอยาก
3: เห็นแล้วหิวเลย
2: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
4: ี่อยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
3: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
5: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
3: ครับ
5: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องนโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
6: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสดๆ
5: หอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยทำยังไงรู้ไหมครับ
7: ยังไงว่ามา
6: อาทิตย์แถวบ้าน
5: หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
3: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธีการกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
5: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได
3: ้ครับไข่ส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเวียร์ของประเทศไทย
6: ค
3: ่
6: ะ
3: คงหายาก
4: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
3: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
4: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
3: เออไอ้ทุเรียนที่คุณ
5: กินอ่ะที่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
3: แต่
5: เ
3: ป็
5: นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
2: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
5: ครับพันธุ์พื้นเป็นทุเรียนพื้นเมืองเขาเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะคือยังไง
5: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเขาก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
2: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างเราก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
5: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทํารายการท่องเที่ยวมาทําทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทําเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับผมก็มีแก๊งเพื่อนที่เลยเยอะครับก็เวลาไปทีนึงเขาก็จะรวมกลุ่มมาต้อนรับเรียกว่าคนเลยน่ารัก
3: น้องโบล่ะลูกน้องโบประทับใจจังหวัดไหนสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ไม่ใช่ในบ้านเรา
8: ป่า

0: ้องบอกเคยไปกับเชียงใหม่กำนานอนาจารย์ก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าที่ประทับใจถ้าที่ไปบ่อยไปแล้วรู้สึกประทับใจกับนี้นานกับเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าถ้าขึ้นบนดอยแล้วถ้าเป็นบนดอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีและตีนานก็คือแบบชิลมากเลยเจ้าตีไปแล้วแบบตียังแบบรู้สึกถึงอาการตอนนี
1: ้ค่ะ
2: ครับน้องน้องโมล่ะครับคิดถึงที่จังหวัดไหน
3: ของโมชอบถ้าจังหวัดที่ชอบถ้าที่ชอบเที่ยวก็คือชอบเที่ยวภาคเหนือค่ะแต่ว่าถ้าสถานที่ที่ไปแล้วประทับใจก็คือช่วงนั้นโมถ่ายรายการเจ้าถิ่นพาเลาะค่ะโมลงใต้เกือบอาทิตย์เลยตอนนั้นโมไปอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรค่ะไปบ้านเชษโฮมสเตย์ค่ะเจ้าของพี่เชษเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่แบบเหมือนทำเหมือนแบบให้คนที่มาเหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ไปพี่เขาเตรียมต้อนรับแบบอย่างดีแล้ววันที่โมไปค่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วฝนตกเพิ่งเสร็จแล้วเขาจะมีหมอกบางๆขึ้นตามแบบภูเขาซึ่งโมไม่คิดว่าโมจะเห็นภาพเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนะคิดว่าถ้าอยากเห็นภูเขาเห็นหมอกต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นอยู่ที่ชุมพรรู้สึกว่ามันสวยมากสวยแบบอยากยืนมองไม่อยากเอามือถือขึ้นมาถ่ายแม้แต่แบบวิเดียวอยากยืนมองแบบจนตะวันมันลับไปฝนเพิ่งหยุดมีหมอกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเป็นช่วงเวลาแสงทวายไลท์ที่สวยมากเลยวันนั้นก็เลยชอบชุมพรมากๆแล้วก็ที่ได้ไปบ้านเชษอะค่ะเขาจะเป็นสวนผลไม้มังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปเก็บไปกินสดๆจากต้นแล้วก็พาหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็ทำอาหารใต้เขาก็สอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบเพราะว่าโมเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกที่ทุกภาคเลยก็ดีใจมากที่ได้แบบไป
2: แต่อีกคนนึงเนี่ย ต้องถามเลยเพราะไม่แน่คนนี้อาจจะมีหลายสถานที่เพราะเคยปั่นตั้งแต่เบตงจนขึ้นไปที่ไหนนะ
4: แม่สาย
2: มาแล้วจากเบตงถึงแม่สายมาคุณบอสคุณคิดถึงที่เที่ยวที่ไหน
5: ที่เที่ยวที่ไหนผมต้องออกตัวก่อนว่าที่เที่ยวเนี่ยมีหลายที่มากในไทยที่ทำให้ผมคิดถึงวิวสวยเฉยๆอ่ะผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วผมว่าผู้คนจะทำให้ตรงนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นครับเนื่องด้วยเราเป็นครอบวันนี้มาออกรายการครอบครัวเดียวกันตอนนั้นอ่ะผมปั่นจักรยานอยู่ที่จังหวัดยะลาจะเข้าปัตตานีครับผมเลือกที่จะไม่ปั่นเส้นทางหลักเลือกที่จะปั่นเส้นทางรองซึ่งเป็นทางชาวบ้านเล็กๆถ้าไม่คิดดูถ้าในชีวิตเนี้ยเราเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เข้าไปขับรถเส้นนั้นหรอกฮะแต่วันนั้นน่ะเนื่องด้วยปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่อยากเจอรถใหญ่เราก็เลยปั่นเลาะริมแม่น้ำปัตตานีไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นน่ะตกเย็นแล้วแล้วก็อยู่ในอำเภอหรืออำเภออะไรผมจำไม่ได้แต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดง
6: ตอนนี้เราอยู่ในเขตตาเซะนะฮะ
7: หมายถึงพื้นที่สีแดงเหรอ
6: พื้นที่สีแดง
8: กลับรถได้ไหมใหม่เฟรนด
6: ์ขับรถเลย
8: พอกลับรถได้ไหมใหม่เฟรนด์
6: ไม่ได้เราต้องการพื้นที่สีแดงเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นสีเขียวเป็นยังไง

0: นั้นอ่ะที่ผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรผู้คนเนี่ยเป็นมิตรมากจนตอนนั้นผมร้อนมากผมเลยลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปัตตานีครับดูชิลมากพอขึ้นมาปุ๊บมีชาวบ้านขับมอไซค์มาฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมาจากไหนจะไปไหนกันอะไรอย่างนี้ผมก็บอกอ๋อเดี๋ยวจะไปตัวเมืองปัตตานีเขาบอกว่ากว่าจะถึงตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็น่าจะ2 ทุ่มนะนอนบ้านเขาไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นจักรยานมีกระเป๋าเขาก็เลยแวะถามว่าจะนอนไหนกันคืนนี้นอนที่บ้านไหมเพราะว่าถ้าไปถึงปัตตานีอ่ะมันน่าจะมืดแล้วเออแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากผมไม่เคยโดนคนแปลกหน้าชวนนอนบ้านนะฮะครั้งนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือเขาเอาอาหารคนทั้งหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆอ่ะฮะประมาณ20 คนได้มาต้อนรับพวกผมแล้วก็ทำอาหารให้กินตอนกลางคืน
1: มามีแต่คนยิ้มให้
2: ใช่
1: มีแต่คนยิ้มให้ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ้มให้ชวนไปกินข้าวในบ้านเงี้ย
3: นี่เขาทำซุป
1: น
4: ี่ถ้าคุณตอบว่าจะกินซุปกับเข
2: า
4: ก็อาจจะนอนบ้านเขา
5: ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
6: จริงเหรอ
4: เวลากูเดินทางอ่ะกูเจอแบบเนี้ยเล่นน้ำอยู่ข้างทางเขาบอกว่าไปนอนไหนไม่รู้เหมือนกันงั้นไปนอนบ้านไป
5: ได้เหรอ
2: ได
5: ้
1: เด็กๆงงเลยใครวะ
0: เด็กมามุงกันเยอะมากเลยอะตอนนั้นนี่คือบังแมครับเจ้าของบ้านที่ไปนอนนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอาหารของคืนนั้นจริงๆจะมีซุปอีกถ้วยนึงแต่รู้สึกภาพนี้จะยังถ่ายตอนซุปยังไม่มาครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่ากินซุปคืออะไร
7: แล้วซุปมันคืออะไรครับกินซุป
0: ซุปก็คือเอาจริงๆมันคือซุปหม้อหนึ่งครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆต้มยำต้มโคลงอะไรประมาณนี้แต่การกินซุปหมายถึงว่าเขาจะทำเฉพาะเวลามีแขกมาแล้วจะรวมตัวกันปกติถ้าคนปกติไม่ว่าไปภาคอื่นหรือชาวบ้านปกติอะถ้าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมเขาจะแบบเอ้ยตั้งวงกินแอลกอฮอล์กันดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้ดื่มจะเป็นสิ่งที่ห้ามฮะเป็นสิ่งต้องห้ามเขาก็เลยเป็นการกินซุปอะครับ
7: โอ้น่ารักอ่ะ
0: ได้ฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที
8: ่ค่ะ
0: จดจำมาถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็อบอุ่นหัวใจมาก
8: ค่ะ
1: ฮัลโหล my friend
0: นี่นะที่เราถามแล้วเขาก็ตอบแบบเขาอยากให้เรารู้ว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมาที่นี่ไม่ได้เห็นความรุนแรงอะไรเลยรอยยิ้มอ่ะ
7: อยากรู้ว่าชุมชนของตัวเองเขามีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดกับโควิดรอบนี้ครับ
9: เขาระวังตัวมากมากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านที่เป็นญาติกันเหมือนถ้าจะอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าก็มีการมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเหมือนมีโควิดเขาก็จะแยกกันกินอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่มีอะไรมากทางภาคอีสาน
10: ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ออกไปไหนดอกแต่แบบเก็บพักเก็บไม้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: นนทบุรีก็น่าจะเหมือนกรุงเทพบรรยากาศชุมชนปกติทุกคนก็ใส่แมสนะฮะจากคนที่นั่งรถเมย์นั่งรถอะไรก็จะพยายามเลือกคันที่คนน้อยแล้วร้านอาหารก็นั่งได้แค่โต๊ะละคนโต๊ะละ2 คนอะไรประมาณนี้ครับ social distancing
11: ผมเห็นก็มีบางชุมชนนะครับที่เขาเหมือนกับออกกฎของประจำชุมชนนะครับเข้มงวดขึ้นกว่าของภาครัฐนะครับ
7: ถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับ
11: ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นมาแล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบในอดีตเนี่ยยากครับผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วก็ คนมาแห่กันเที่ยวเยอะแบบในอดีตหรือมีการจัดคอนเสิร์ตแบบคนมากันเยอะๆ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การจัดงานต่างๆที่เป็นงานเหมือนกับงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเนี่ยครับการที่จะให้รวบรวมคนมาอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนน่ะปรับนะครับมองหามุมมองใหม่ๆอย่างเช่นการจัดงานแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จัดซอยย่อยขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับอนาคตให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับ
7: เป็นแง่คิดที่ดีแต่ก็ไม่แน่นะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าธรรมชาติได้พักจริงไหมพี่หมวย
2: ใช่ค่ะ
7: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะใต้น้ำทะเลหรือที่ไหนก็ตามไม่มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับมาสวยงามกว่าเดิมไม่แน่วันที่เปิดท่องเที่ยวได้เต็มที่อาจจะไหลทะลักเข้ามาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งที่โควิดกลายเป็นเรื่องอดีตทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมเนาะ
2: แล้วก็เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากสถานการณ์นี้ท่านอื่นบ้างค่ะน้องบอสบ้าง
0: อันนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้แน่ชัดมากแต่ผมพูดในประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันครับผมคิดว่าที่พักหลายๆที่ที่ไม่เคยรับนักท่องเที่ยวไทยมากนักเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับใช่ฮะหลายที่เลยที่สวยๆจะเป็นกิจกรรมทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยหลายที่ที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะแทบจะฝรั่งเรียกได้ว่า 90% เลยแต่พอโควิดมาปุ๊บฐานลูกค้าคนไทยเขาแทบจะไม่มีครับจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้ประกอบการก็จะคิดถึงคนไทยเยอะขึ้นครับเพราะถึงแม้ไม่มีต่างชาติอย่างน้อยยังมีลูกค้าคนไทยอยู่ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อนึงที่ผมสังเกตได้ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็คือหลายๆคนครับในช่วงโควิดไปเที่ยวธรรมไปเที่ยวท่องเที่ยวสายธรรมชาติกันเยอะขึ้นไปดูทะเลหมอกไปล่องแม่น้ําไปดําน้ําอะไรประมาณนี้ครับพอประเทศเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเปิดได้ผมเชื่อว่าธรรมชาติคนที่จะรักธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นครับ
2: ค่ะน้องนโมค่ะ
9: สำหรับโมคิดว่านะคะถ้าโควิดเราหายไปหรือว่าดีขึ้นมากๆแล้วโมว่าคนน่าจะเที่ยวเยอะขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่พี่มิ้งบอกว่าธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านแบบนานมากไม่ได้ไปไหนเลยพอแบบหายแล้วไปได้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงไหนติดใจก็จะรีบไปค่ะอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็จะรีบทําค่ะ
2: ค่ะโควิดหายสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่นโมตั้งใจจะไปคือที่ไหนคะ
9: ผมเชียงรายค่ะ
7: เออคนนี้อยู่เป็นน้องโบล่ะครับน้องโบ
10: สรุปกึดบาดเฮาอ่ะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบยังน้องโบกับยากแอลคืออยากไปแอลอยากไปเห็นไอ้อย่างใหม่ๆติยังบ่เคยปะยังบ่เคยปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือเฮาเองในอนาคตจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเห็นแล้วว่าโรคโควิดไอ้อย่างนี้ในอนาคตคิดว่าการท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วคนน่ะจะระวังตัวเก่ามากขึ้นโดยเจ้าการท่องเที่ยวก็จะแบบคนก็จะเซฟตัวเก่าไปที่อื่นก็จะแบบระมัดระวังในการท่องเที่ยวมากขึ้นบ่ว่าจะแบบระวังในด้านไหนๆอย่างเงี้ยเจ้า
2: สุดท้ายอยากจะให้ทั้ง4ท่านได้ให้กำลังใจทั้งคนที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กำลังรอนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ
11: ก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปรณรงค์กันออกไปฉีดวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากมากครับก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สำหรับในนามของผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเที่ยว หันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนๆที่ประสบเหมือนกับอุบัติภัยแต่ว่ามันเป็นภัยอีกรูปแบบนึงนะครับถึงวันนี้ก็เหมือนผมเองไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็คิดว่าเราทำในสิ่งนี้เราทำเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศด้วยคือไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ยังสู้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับ
2: ค่ะหมดโควิดเราไปเที่ยวแน่ค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็แพของพี่ต้นนะคะ
7: ครับ
2: น้องบอสค่ะ
11: ดีครับ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือพิธีกรอย่างพี่ๆก็ตามหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักมากๆนะครับก็สู้ๆเดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
7: ครับ
9: สำหรับโบแล้วมุกอ่ะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่นี่แหละเฮากะเจอคือกันเบิดเลยได้รับผลกระทบคือกันเบิดทุกคนเลยจังได๋กะเว้นระยะห่างใส่แมสหลังมือคือจังเก่าเฮ็ดหยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วแต่ว่าถ้าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันมุกสิว่ามันสิดีขึ้นค่ะแล้วกะในฟังของผู้ประกอบการกะถ่ายอีกจักน้อยค่ะได้ไปพอกันแน่นอนค่ะ
10: สำหรับรูโบขอปิดกำลังใจให้ทุกคนในเจ้าเดียวกับผ่านไปได้สื่อรูโบเจวาฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าสู้ๆเจ้า
2: วันนี้ได้ฟังมุมมองจากทั้ง4ท่านนะคะจาก4ภาคแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่แต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่โควิดหมดไปเดี๋ยวเราต้องนัดเจอกัน
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงเนาะทุกคนอย่างที่พี่หมวยบอกต่อให้อยู่ไกลแต่ว่าคนละภาคก็ตามคนละฝั่งของประเทศเลยแต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันทำให้เสมือนกับว่าอยู่ไกลแต่ก็รู้สึกใกล้เพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละจะนำพาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
2: เราห่างกันแต่ระยะทางแต่ว่าใจเราใกล้ก
3: ันใจถึง
2: ใจถึง
3: ใช่เพราะตอนนี้ใจพวกเราอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วล่ะ
9: จริงจริงค่ะจริงจริง
3: และคอยดูนะพี่หมวยวันที่เราไปเขื่อนเชี่ยวหลานน
2: ะ
3: เราก็จะได้กินอะไรนะผักกาดจ้อใช่ไหม
2: จ้อผักกาด
3: จ้อผักกาดไข่มดแดงแล้วก็ทุเรียนนนท์เราไปเจอไปกินที่นู่นทีเดียวว
2: ันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะน้องนโมน้องโบน้องบอสพี่ต้นขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
9: ขอบค
11: ุ
9: ณค่ะ
11: ขอบคุณครับ
2: หวังว่ารายการในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังคิดถึงแล้วอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวอดใจรอไว้นะคะหลังโควิดน่าจะได้เที่ยวกันสมใจแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่มิกและหมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขี้เหล็กบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิพบทั่วไปในป่าดิบและป่าเบญจพรรณในทุกภาคของประเทศไทยคนทั่วไปเรียกว่าขี้เหล็กภาคกลางเรียกขี้เหล็กใหญ่ภาคเหนือเรียกขี้เหล็กหลวงภาคใต้เรียกขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางเรือนยอดทรงพุ่มแต่กิ่งก้านออกรอบลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 8-15 เมตรเปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาลมีรอยแตกเป็นร่องตามยาวใบประกอบแบบขนนกสีเขียวเข้มเรียงสลับมีใบย่อยรูปขอบขนานออกตรงข้ามกัน 5-14 คู่โคนใบสอบเข้าเล็กน้อยปลายใบหยักเว้าเล็กน้อยขอบใบเรียบออกดอกสีเหลืองรวมกันเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งยาว 20-30 เซนติเมตรดอกมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนกลีบเลี้ยงสอบเข้าเล็กน้อยกลีบเป็นอิสระงุ้มเป็นรูปช้อนกลีบดอก5กลีบแยกออกจากกันออกดอกตลอดทั้งปีผลเป็นฝักแบนสีน้ำตาลบิดโค้งงอเล็กน้อยแต่ละฝักมีเมล็ด 20-30 เมล็ดเรียงตามขวางขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากใบขี้เหล็กบ้านมีธาตุไนโตรเจนสูงจึงนิยมปลูกเป็นไม้บำรุง

ลงดินใบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเมื่อใบร่วงหล่นช่วยปกคลุมดินและรักษาความชื้นในดินหรือปลูกตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและยังใช้เลี้ยงครั่งได้ดีอีกด้วยเนื้อไม้ขี้เหล็กบ้านมีสีน้ำตาลแก่เกือบดำมีความแข็งและเหนียวมากนิยมใช้ในการสร้างส่วนที่รับน้ำหนักของบ้านเช่นเสารอดตรงเป็นต้นใบขี้เหล็กใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเหลืองอมเขียวหรือน้ำตาลอมเขียวนอกจากนี้คนไทยยังนิยมกินใบอ่อนและดอกขี้เหล็กเป็นอาหารอีกด้วยทุกส่วนของขี้เหล็กบ้านใช้ประโยชน์ทางยาได้ทั้งสิ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่บอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้

ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำคือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดี
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
5: เด
2: ี
5: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่
4: เลย
2: ใช่ค่ะ
5: อ
2: ัน
5: น
2: ี้
5: เลยยังไงคะ
4: มันข้างหลังกัน
5: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
5: ดูก็แบบเขาดาว
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้เป็นระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
5: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งได้โอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลย
4: ไม่ได
2: ้
4: เลยไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
2: ม
4: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
2: ้
4: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
7: ่เออประมาณนั้น
5: อยู่
4: เม
5: ื่อไหร่อ
4: ยู่มาคืนนึงแล้ว
7: อยู่มาคืน
4: นี้โอเค
7: ได้เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
5: น้อยแต่ใหญ
7: ่
5: น
7: ี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5

0: ของของเก็บยากระดับต้นๆ
1: น้องเมกเรื่องนี้น
2: ะอ๋อใช่ค่ะ
0: โอ้ดีใจเลยมาดูออกแล้ว
1: ของหนักกันเลย
0: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
0: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
1: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อเมกจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
0: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
1: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
0: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
1: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ับ
1: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
0: ่ใช่ใช่
1: ประมาณ80ไม่เกิน100
0: ม
1: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
0: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
1: แล้วโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
0: พอแล้ววางเทิน
1: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
0: เพราะว่า
2: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
1: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
0: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
1: ประมาณนั้นเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้ลัง

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช
0: ่เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: หลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
2: ่อันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่
0: ไอพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่สองฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จะจับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: ด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือคับไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับระหว่างนั้นเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เนี่ยอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้มัน
0: ปรับไป
2: เลย
0: น่าจะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิต
2: ช์
0: ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่
0: เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวก็มาดูแนวกระเบื้อง
2: ใช่เออเปิดให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซ

0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
1: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
1: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
2: เดี๋ยวโครงสร้างกันยัง
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
2: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แค่นี้ยึดไปเรื่อย
2: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: น
1: ี่ชั้นที่3
0: ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆมันแบบวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆไ
0: มโครนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เทสประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่ามันต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียว
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1-3 เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหน
2: ึ่งใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได้
0: ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองสักหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเราต้องให้
0: เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช
0: ่แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน

0: ครับผม
1: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแตฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เ
1: ฮ้ยโอ้มันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
1: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
1: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้ของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้ามามาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่บางทีเผลอ
0: มันก็แกว่ง
1: เพราะทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้ว
1: ครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ชุดยางใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำที่เก็บไปทำไม
3: อะไร
0: นี่
3: พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่เลยทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: ออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรเงี้ยใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
2: มันจะดีหรือโยม
3: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนิมนต์ครับหลวงพ่อ
2: รู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกเลยโยม
1: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ
2: ่อโยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
1: ได้บุญนะสิ
4: ถามอะไรเออฉันได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
2: บาปได้บาป

าวะริวหาภูราปริภูเรนติสานะนังเนโรเมวะหิโตทินังเปตานังอุปกัมปะทีทิฏฐิตังปริตังตุหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปะระยะโสยะถาปริโชติอะระโสยะถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: ครับแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัม

0: ำเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจมันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้

0: ได้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
2: อ
0: ัน
2: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
2: ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อ
2: หลอดไฟหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วยเอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
3: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
1: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
1: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: น
0: ั
1: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรเง
0: ี้ยครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: จากวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำทิ้งเสื้อออก
0: เอากระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
2: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบนี้มีสองอย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
1: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
5: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่
1: ะอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ย บางทีมันไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ใช
0: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ
6: ่อมันจะดีเลยโยม
7: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนี่มันครับหลวงพ
6: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกเลยโยม
5: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
6: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
8: ได้บุญนะสิ
9: ถามอะไรเออท่านก็ได้บุญแล้วผมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
6: ได้บาป

าวะริวหาภูราปริภูเรนิสาภราเนโรเมวะหิโตทินังเปตานังอุปกัมปีทิฏฐิตังปริตังตุหังทิโกเมวะสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปะระยะโสยัตถาปริโชติอะระโสยัตถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเนี่ยก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือน71เพ็งกันเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลามือบ่จะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมื้อเก็ดคืน

บวงสรวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากะแต่งผมแต่งเข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแต่งจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการว่ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกเชิงอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ล้ํา
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ้วนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: มุมบ้าน
1: แหละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนฟังก็บ่มา
5: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
6: นี่มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
7: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันนี้700พันละ
6: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบาทอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
8: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามาหล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอก

แล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองมันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลำ12,000 บาทเป็นนางอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นางอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดีซิ่วซิบแล้วมันควบคุมไม่อยู่หรอเหตุลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเห็ดเนาะ

มของบ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลําเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายเพิ่นบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดนั้นมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงแล้วทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีสำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่

0: สุดหน่อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหมอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หมอชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ติดตรงไหนขาดตรงไหนคล้องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้ผู้มูลนิธิการนี้ตอนนั้นละอ้วน
1: จัดการเนี่ยคงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบัวเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องถ้าย่อยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันถือจังสีแล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

เนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน

0: ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังแต่หลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษานี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่มานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
1: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้มั้ยว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
0: ่สมมติคำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได
1: ้ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25สมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่ามันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่

0: พอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่อ
1: ันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X กำลังเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิวาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให
2: ้ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างนะครับเนี่ยต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ที่ฟังน้องพูดก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำอยู่ครึ่งนึงเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยมองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาซึ่งมาแก้กัน
1: ครับ
2: แต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำเหมือนกัน
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่พอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยยิน
1: ถือว่าชายมาก
2: ชายมาก
1: เจริญพันธุ์
3: แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
3: อโอ้ย32
2: 32นะครับ
3: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แท้งไปนะครับแท้งไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันกลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
3: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
3: ุ
1: ด
3: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะประถมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี
3: ้ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
3: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: เสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
3: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
3: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีนี้เรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควส
3: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาแบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
3: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
3: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเถอะเขาบอกยังไม่แต่งอ้าวแปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
3: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำน่ะก็เวลาก็ผ่านไปอาจได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
3: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจี๋จ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกเอาแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่าง
3: อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่ได้
1: ที่ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
3: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
1: ครับผม
3: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอย่ากันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
3: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38เอ้ยทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
3: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองหลังจาก
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
3: ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ
3: ่ะ
1: จ
3: ะ
1: กลัวก็คือไม่ตัวเองเ
3: หรอใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขายอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชฟว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง30 40ล้านตัวเลยมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ6 7ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงดูสิเราไปลองผิดลองถูกจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแฝดค่ะนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอบอกคุณปอรู้มั้ยว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ย ไม่มีลูกมีลูกยากเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
3: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
3: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสม
1: เป็น
3: ตัวอ่อนแล้วฟรีซไว
1: ้
3: ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง20 30ใบพอวัยปอเนี่ย38 39กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว 4-5 คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
3: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: น
3: ี
1: ่เป็น expert
3: มันยากมาก
4: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุไขไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับ พฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันบอกคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมนี่ต้องลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่าง
4: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกและผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็

0: ่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่วันนี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนอยู่นี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ป
2: ี
4: ถ
2: ู
4: กไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: Oh, okay.
4: นะครับต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีเป็นโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 7นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนในการที่สร้างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยข้างในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28-30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรื่องสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ย
2: ควร
4: เข้าไปเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอาจจะไปมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมจะพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติครับ
2: ผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะครับพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้หรือครับหรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋อ
4: ทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ย
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะคะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
2: อันนี้
1: จะไม่เอา
2: สามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆอู๋ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่แต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
2: ฮะ
1: เยอะด้วย
2: เยอะขึ้นไหมฮะ
1: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันขอแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม
2: ่ๆท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลย
1: นะ
2: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
1: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าเอาไม่ต้องหลอกก็ได
2: ้เริ่มหาเหตุผลให้
1: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก ไปเลยไปไ

0: จบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องปรับตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฝอยพอดีไง
1: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฝอดตอนจบคอร์สเวิร์คแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนมา3ปีคุณมีแฟนดูๆกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูๆกัน
1: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทําอย่าง
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทําอย่างอื่นอย่าจิ้งสุกก่อนหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูๆนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าเราอาจจะแยกกันไปทํางานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทํางานก่อนค่อยดูๆกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเค
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงเนี่ย
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่าน
0: นะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มา
1: เขาเป็นอย่างนั้นอยู่สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่
0: ใช่อย่างที่บอกเลยแล้วว่าอ่ะพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกก็มีลูกยากแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรน่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
1: ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
1: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธ
0: ุ์
1: ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆเลยคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าปัญหาในการสนทนาครั้งนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในข่าวนี้นะผมขอเริ่มจากทั้งบอสคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไร ขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศทากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีที่เป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการสองอันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงเนี่ยนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันคือการบังคับให้ทำนะจะเห็นว่าในส่วนนึงที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้อยากจะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมาแต่ว่านั้นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับ
3: แต่ผมไม่อยากให้ถึงขั้นนั้น
4: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นนะแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iphr.mahidol.ac.th

เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทานมันก็ขึ้นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาฉุยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปางสามยอดนะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงนะคะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทำงาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปก็จะมีพญาเต่างอยแล้วก็วัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที่แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องนโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสณัฐพัฒน์และพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: แนะนำตัวกันสักนิดนึงได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องนโมก่อนก็ได้ครับ
7: สวัสดีค่ะซื้อนโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจนโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
8: ครับสวัสดีเจ้าเป็นโลกผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่แม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
9: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันประการเราพักกันสวัสดีครับผมบอสนัทพัฒน
4: ์
9: จากเพจนัทพัฒน์ท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่านัทพัฒน์ครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
10: สวัสดีครับผมต้นณัฐวัฒน์ครับเป็นชาวแพร่จากเขื่อนเชียวล้านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม่วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
3: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
11: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารเนี่ยครับ
4: โอ้แล้วนี้คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
10: ก็หอยโขงครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามา

0: ลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
1: ไหนอยากจะลองชิม
2: หิว
1: ค่ะ
0: ภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
2: ครับ
0: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอครับ25นาทีครับเพื่ออยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
2: คือหมายความว่าถ้าวันนึงที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีทรัพยากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
3: ไปเชียงรายต้องขึ้นดอยเจ้า
1: ค่ะดอยไหนดีคะ
3: ถ้าดอยตีน้องโบติดอกติดใจตอนนี้ผาหี้ก็มันจะเป็นตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนภาพอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
2: แล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลา
3: สวยเจ้า
2: ตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
3: แทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่กับไม่ได้ลองไปเดี๋ยว แต่ปกติเต่าตีไปอ่ะเต่าตีไปกูเตี่ยมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศกันหนาวเลย
2: เนี่ย
3: ค่ะ
2: ดูดิพี่หมวยไปนั่งดิปกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
3: แม่นเจ้าม
2: ันใช่อ่ะ
1: ค่ะเราสองคนเนี่ย
3: ตื่นแจ้งมาตื่นเจ้ามาแสงกับจะฟาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
1: ยังไงนะคะ
3: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศดีแสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
2: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
3: เจ้า
2: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
1: ค่ะ
2: โอ้หน้าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
1: น้ำโมค่ะ
2: น้องน้ำโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
4: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
2: อ
4: ่
2: าใช่
4: ผู้อยากไปภูเขา
2: อะไรนะ
4: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าผู้ภูเขาค่ะจะมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
2: โอ้มีซากไดโนเสาร
1: ์ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
2: อ๋อแต่เขาเรียกกันว่าผู้ภูเขาเหรอ
4: ผู้ภูเขาค่ะ
1: ผู้คุมเข่า
2: ผู้คุมเข่าชอบ
4: แล้วก็จะมีสะพานเทพธิดาตรงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
2: ครับผมคุณบอสมาแล้วครับ
5: ครับผม
2: นนทบุรี
5: อีกครั้งหนึ่ง
2: ครับของเด็ดของดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
5: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไซน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
2: โถทุเรียนเมืองนนท์ไงทุเรียนเมืองนน
5: ท์โอ้ทุเรียนเมืองนนท์เอาจริงๆผมเป็นคนนนท์ผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนท์เลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
2: เพราะอะไรมันหายากใช่ไหม
5: เป็นแสนนะฮะ
2: มันแพงมากใช่ไหม
5: มันแพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกไหมอะไรงี้ครับหรือจะมีวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
2: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนนึงในนี้ที่โดนหนักสุดคือคุณต้น
0: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบกับผมเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ

0: ก็โควิดนี่คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับเราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจํานวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้กระทบยังไงบ้างคะ
2: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบ2ยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบ3เข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่ายเอ็มวีไม่ได้งานก็โดนเลื่อนๆๆๆไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาทํากับข้าวอะไรเงี้ยชอบทํากับข้าวค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนําสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกมั้ยคะ
2: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
3: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
4: ่รายการยัง
3: เจ้าตีนบ้านรอ
4: เจ้าตีนบ้านรอมีพี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้องน้องใช่ปะ
1: มาที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
5: น้องโบคะตอนแรกน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะ แต่ว่าทีนี้แล้วน้องโบอ่ะน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปแต่เติมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะหนักเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
1: คุณบอสใช่ค่ะ
6: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
7: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทำเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กําลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรอย่างนี้ครับ
6: โอ้ใช้
7: เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพลนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็ขับเรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็แพลนๆเอาไว้ว่าเอออยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ครับ
6: ครับ
7: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างสต็อปหมดเลย
6: โสแต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนี่สวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
7: ผมเคยไปแล้วครับ
6: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
7: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่ที่นึงที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งนึงหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่ที่นึงที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี
6: ้เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
7: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ย ลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำก่อเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
6: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
1: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
0: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรอย่างนี้ครับก็ฝากถึงน้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึงนะครับที่น้องไปครับควรทางโคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
7: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
0: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
7: ครับผม
0: แล้วก
7: ็สัน
0: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
1: ต้องไปแน่ๆค่ะ
6: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับเขื่อนเชี่ยวหลาน
2: เคยไปค่ะเคยไปหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงๆค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
7: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างไหมฮะ
6: เนอ
0: ไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำก็สนุกแล้วครับ
6: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลย คุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนนึงไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
0: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเลี้ยงกัน
6: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
5: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยนะคนนะคะพี
0: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
6: นี่
5: ขอบคุณจ้า
6: ในเมื่อที่น้องโบ
7: ให้เรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
6: เออ
0: ได้เลยครับ
6: เอาเป็นว่าน้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่อวดผาอี้บ้างเหรอ
5: ผาฮี้ค่ะ
6: ผาฮี้เหรอ
5: ผาฮี้เจ้า
6: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี้เราสวยขนาดไหน
5: ผาฮี้ขึ้นง่ายวิวงามกระเพราล้ำแต่ปิดกระเพราตีแบบเขาห้องไปอย่างน้องโบกับโบห้องกับเจ้าแต่จะปิดกระเพราแบบชาวร้อยอย่างแย่เจ้ามันก็จะแบบได้อัธรสแห่งย่างถ้าไปแล้วต้องไปจิ้มเนี่ยเจ้าแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเชียงไฮ้มาผาฮี่น้องว่าบ่ผิดหวังเพราะแบบแล้วอีกอย่างเชียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่สุดยอดเจ้า
1: ค่ะ
6: น้องโบได้ตลอดด้วย
1: คือขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
5: ขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
1: ถึงผาเลยเหรอคะ
5: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จริงมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่มีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บอย่างแอลอย่างนี้แล้วก็จะมีโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้เจ้า
7: พี่ผมเคยไปผาฮี้เหมือนกันนะแต่ไปไม่ถึงไปถึงแค่ผาหมีผาฮี้ทำไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอะครับขึ้นยากมากเลยนะ
5: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยตรงอะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเคยขึ้นตั้งแม่สายเตือนน้องอู
7: ้ตอนนั้นอู้
5: น้องคือไหวภาพไว้เจ้าน้องไหวภาพไว้เจ้าเลยว่าโอ้ขอให้น้องมีชีวิตรอดเตอร์ด้วยคือถนนแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตังคือน้องไหววนพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นก่อนที่น้องขึ้นตั้งแม่สายแล้วน้องกับไปบัดถึงเหมือนกันตอนที่ขึ้นตั้งแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือเป็นก็สวนปุ้นปูอย่างเงี้ยแล้วก็บักกองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าเออขึ้นตั้งง่ายก็เลยขึ้นตั้งดอยตุงเจ้ากำนันก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท้
7: ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
6: เพราะว่า
7: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
5: เอ
6: ้าปะโถพ่อเอ้ย
7: ก็พอจบทริปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยเอออยากอยู่ต่อผาฮี้เขาบอกว่าเป็น1ผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเออเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
6: ไม่ถึง
7: ไม่ถึงครับตอนผมปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจําได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะเกือบอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
6: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
1: ค่ะ
5: น้องโบกับเจ้าล้ำกุยางของล้ำของล้ำแล้วแต่คนมากเจ้ายังถ้ามาเจียงไฮ้น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีทเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องโบหอมยางคือจอพักกาดป้าหลายย่างเนี่ยมากจังคือว่าแต่วันนี้น้องโบเอาจอพักกาดมาให้ไอ้มิกพอตัวย
6: ซึ่งอัน
5: น
6: ี้
5: คือจอพักกาด
6: ไหน
5: นี่คือจอพักกาดจอพักกาดจะบ่เหมือนแกงพักกาดนะเจ้าม
6: ันคืออะไรฮะ
5: คือจอพักกาดแล้วต้องกินกุ้งครับพริกทอด
6: พริกทอด
5: แม่นเจ้าแม่นปีนโมพี่นโมพี่นโมจำโบได้มั้ย
2: พี่นโมจำได้แล้วจอประกาศพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
5: ล้ํา
2: ล้ําขึ้น
5: ลูก
2: ขนลูก
5: ลูกจอประกาศเป็นอย่างที่ล้ําน้องบอกเลยจอประกาศจะมันจะคนละฟิวกับแกงนะเจ้าซึ่งแบบเฮาก็สามารถกินกับพี่ควานละหิ้วปันเขานึงจําสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้มีกับพี่เหมียวมาเจียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะเงี้ยมึงกินเลย
6: เออ
5: วันนี้พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดเฮาได้ผักกาดมา4มัดกันเนาะเฮาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆน้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ําเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ําซุปมันถึงได้หมดเจ้าล้างผักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เฮากกกักกกกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าป๊าบป๊าบมาตอนนี้เฮาจะใส่ผักกันแล้วเจ้าหลังจากที่น้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยบัดเดี๋ยวนี้น้ำซุปกระดูกเหมาะขนาดน้องลองชิมดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้าใส่ป่า5เจ้าเอาน้ำมะขามใส่ลงไปเจ้าแต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้จีทัวเนาแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเหยนี่เอาเครื่องที่ตำมามีเจ้าหอมนอกพ่อแม่พี่น้องมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟนี่เนี่ยอันนี้เขาเมนเจ้าจำไปเลย
6: นี่นี่
5: จำไป
1: ค
6: ่
1: ะ
6: โอ้โห
5: พักกาดนี่คือแต่เงาจัดละอีเดาอุจุมาจะจัดละทั่วจอพักกาดนี่คือแต่เงาจะอีทำไมพี่น้องเหลือจอ
6: มันกินยังไง
5: เจ้า
1: โอ้โหยาวจริงจริง
6: โอ้ยังงั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอะกระดูกหมูอะพริกเออไหนอธิบายรสชาตินี่อธิบายรสชาติ
5: น้องอันนี้ไม้แบบบูกแต่คือล้ำน้อง
1: ห
5: นักน้องต้องกินกับข้าวนึ่ง
6: ต้องกินข้าวนึ่งด้วย
5: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านกินปักกี้เราจะเอาเปิ้ลจะแบะเราอีกแบะมาอีก
6: แบะพี่ก่อนอ่ะ
5: แบะเสร็จปุ๊บจำนั่งอ่ะจำเจ้า
6: เอาน้ำ
5: จากห้าวขึ้นมา
1: แ
5: ล้วก็หยอกเลยเจ้า
2: หิว
1: อยากลองค่ะ
6: อยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี้แม่ขยับอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะกืนน้ำลายเอื้อกอยู่เนี่ยตัวตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
1: ผักกาด
5: ต้องกั้มเหมือนเดิมเน
1: า
5: ะ
1: น้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
5: แม่เจ้าถ้าจอพักกาดจะมีตลอด ป็นจริงของน้องโบอ่ะผักเหนือกับผักซีนาโมอ่ะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดง

0: น้องโบก็กินแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอ่ะไข่แมงมันสีอยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจับแป้งกว่าไข่มดแดงแหมแต่ราคาไข่มดแดงน้องก็ขนลุกแล้วเจอราคาแมงมันไปขนลุกเจ้าใช่ไหม
1: ขนลุกเลย
2: ขอแก้ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
1: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนละไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
3: อย่างมาอีสานมีไข่มดแดงแต่ว่ามันจะไม่ได้กินแบบตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าช่วงนั้นที่มาไม่มีไข่มดแดงเดี๋ยวโมจะพาไปกินก้อยลำชีค่ะ
1: โอ้ย
3: เนื้อวัวที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าเลี้ยงกันหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยขมต้มแซ่บอะไรเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
2: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
3: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆน่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่เนี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนุบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันจะมันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
4: ไปป่ามันอยู่มองไหน
5: มันอยู่กับกระเดาตัวน้อย
4: ๆอู้ยู่ต้นกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างโมแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างๆคุณอ่ะอู้มันก็อยู่สูงแท้เนี่ยๆๆๆเฮาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันแล้วมันก็สิคูใส่กระตาโอ้โหหมดแดงร้ายบักคักเลย
5: น
4: ี่
5: ไง
4: ไม่ว่า
5: ตรง
4: เนี่ยๆๆๆเสียงเฮียลงแบบปุกเป๊กๆเลยอ่ะ
5: กระมัง
4: เนี่ย
5: พี่ว่าดิใคร
4: โอ้ยน้อยหน่อยนึงได้หน่อยนึงไม่ต้องหมดอู้บังหมดทุกคนนี่ล่ะสาเหตุที่มันแพงมันเอาอย่างอีหลีโอ้โหโอ้ยไปจังได้ล่ะ
6: นายคนเดียว
4: โอ้ยแล้วเนี่ยมองได้ร้ายมองได้ค่ะเด็กกว่าลุง
7: หนึ่งสองสามร้อย
4: โอ้ได้สามร้อยแบ่งคอยร้อยหนึ่งเดี๋ยวบอกลุง
7: ได้
4: พาคอยร้อยหนึ่ง

0: โหน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไทยแล้วแต่ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีขายก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆรสหนึ่งสี่หาร้อยแล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆของบ่ได้มีตลอด
1: ได้กินเดี๋ยวช่วงนี้
0: ได้กินเดี๋ยวช่วงนี
2: ้อยากลองอยาก
3: เห็นแล้วหิวเลย
2: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
4: ี่น้องโบอยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
3: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
5: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
3: ครับ
5: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องนโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
6: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสด
5: ๆหอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงรู้ไหมคร
4: ับยังไงว่ามา
6: อาทิตย์แถวบ้าน
5: หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
3: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธีการกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
5: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได
3: ้ครับไข่ส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเวียร์ของประเทศไทย
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ของหายาก
4: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
3: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
4: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
3: เออไอทุเรียนที่คุณ
5: กินอ่ะที่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
3: แต่เป็
5: นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
2: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
5: ครับพันธุ์พื้นเป็นทุเรียนพื้นเมืองเขาเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะคือยังไง
5: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเขาก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
2: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างแล้วก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
5: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทำรายการท่องเที่ยวมาทำทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทำเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับผมก็มีแก๊งเพื่อนที่เลยเยอะครับก็เวลาไปทีนึงเขาก็จะรวมกลุ่มมาต้อนรับเรียกว่าคนเลยน่ารักมากครับ
3: น้องโบล่ะลูกน้องโบประทับใจจังหวัดไหนสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ไม่ใช่ในบ้านเรา
7: ป่ะน้องโบเคยไปกับเชียงใหม่ในกำนานนะก็แม่งสอนแต่ว่าที่ประทับใจถ้าที่ไปบ่อยไปแล้วรู้สึกประทับใจกับนี้นานกับเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าถ้าขึ้นบนดอยแล้วถ้าเป็นบนดอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีและตีนานก็คือแบบชิลมากเลยเจ้าตีไปแล้วแบบตียังแบบรู้สึก ถึงอาการตอนนี้
2: ค่ะ
3: ครับน้องน้องโมล่ะครับคิดถึงที่จังหวัดไหน
6: ของโมชอบถ้าจังหวัดที่ชอบถ้าที่ชอบเที่ยวก็คือชอบเที่ยวภาคเหนือค่ะแต่ว่าถ้าสถานที่ที่ไปแล้วประทับใจก็คือช่วงนั้นโมถ่ายรายการเจ้าถิ่นพาเลาะค่ะโมลงใต้เกือบอาทิตย์เลยตอนนั้นโมไปอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรค่ะไปบ้านเชษฐ์โฮมสเตย์ค่ะเจ้าของพี่เชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่แบบเหมือนทำเหมือนแบบให้คนที่มาพักเป็นเหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ไปพี่เขาเตรียมต้อนรับแบบอย่างดีแล้ววันที่โมไปอะค่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วฝนตกเพิ่งเสร็จแล้วเขาจะมีหมอกบางๆขึ้นตามแบบภูเขาซึ่งโมไม่คิดว่าโมจะเห็นภาพเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนะคิดว่าถ้าอยากเห็นภูเขาเห็นหมอกต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นอยู่ที่ชุมพรรู้สึกว่ามันสวยมากสวยแบบอยากยืนมองไม่อยากเอามือถือขึ้นมาถ่ายแม้แต่แบบวิเดียวอยากยืนมองแบบจนตะวันมันลับไปฝนเพิ่งหยุดมีหมอกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเป็นช่วงเวลาแสงทวายไลท์ที่สวยมากเลยวันนั้นก็เลยชอบชุมพรมากๆแล้วก็ที่ได้ไปบ้านเชษฐ์อะค่ะเขาจะเป็นสวนผลไม้มังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปเก็บไปกินสดๆจากต้นแล้วก็พาหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็ทำอาหารใต้เขาก็สอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบเพราะว่าโมเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกที่ทุกภาคเลยก็ดีใจมากที่ได้แบบไป
3: แต่อีกคนนึงเนี่ย ต้องถามเลยเพราะไม่แน่คนนี้อาจจะมีหลายสถานที่ เพราะเคยปั่นตั้งแต่เบตงจนขึ้นไปที่ไหนนะ
4: แม่สาย
3: มาแล้วจากเบตงถึงแม่สายมาคุณบอสคุณคิดถึงที่เที่ยวที่ไหน
4: ที่เที่ยวที่ไหนผมต้องออกตัวก่อนว่าที่เที่ยวเนี่ยมีหลายที่มากในไทยที่ทำให้ผมคิดถึงถ้าวิวสวยเฉยๆอ่ะผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วผมว่าผู้คนจะทำให้ตรงนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นครับเนื่องด้วยเราเป็นครอบวันนี้มาออกรายการครอบครัวเดียวกันตอนนั้นน่ะผมปั่นจักรยานอยู่ที่จังหวัดยะลาจะเข้าปัตตานีครับผมเลือกที่จะไม่ปั่นเส้นทางหลักเลือกที่จะปั่นเส้นทางรองซึ่งเป็นทางชาวบ้านเล็กๆถ้าไม่คิดดูถ้าในชีวิตเนี้ยเราเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เข้าไปขับรถเส้นนั้นหรอกฮะแต่วันนั้นน่ะเนื่องด้วยปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่อยากเจอรถใหญ่เราก็เลยปั่นเลาะริมแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นน่ะตกเย็นแล้วแล้วก็อยู่ในอําเภอหรืออําเภออะไรผมจําไม่ได้แต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดง
8: ตอนนี้เราอยู่ในเขตตาเซะนะฮะ
9: หมายถึงพื้นที่สีแดงเหรอ
8: พื้นที่สีแดง
9: กลับรถได้มั้ย my friend ฮ
8: ะกลับรถเหรอ
9: กลับรถได้มั้ย my friend
8: ไม่ได้เราต้องการพื้นที่สีแดงเพื่อจะไปดูว่าความเป็นสีเขียวเป็นยังไง

0: ตอนนั้นอะที่ผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรผู้คนเนี่ยเป็นมิตรมากจนตอนนั้นผมร้อนมากผมเลยลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปัตตานีครับดูชิลมากพอขึ้นมาปุ๊บมีชาวบ้านขับมอไซค์มาฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมาจากไหนจะไปไหนกันอะไรงี้ผมก็บอกเออเดี๋ยวจะไปตัวเมืองปัตตานีเขาบอกว่ากว่าจะถึงตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็น่าจะ2 ทุ่มนะนอนบ้านเขาไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นจักรยานมีกระเป๋าเขาก็เลยแวะถามว่าจะนอนไหนกันคืนนี้นอนที่บ้านไหมเพราะว่าถ้าไปถึงปัตตานีอ่ะมันน่าจะมืดแล้วเออแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากผมไม่เคยโดนคนแปลกหน้าชวนนอนบ้านนะฮะครั้งนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือเขาเอาอาหารคนทั้งหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆอ่ะฮะประมาณสัก20 คนได้มาต้อนรับพวกผมแล้วก็ทำอาหารให้กินตอนกลางคืน
1: มามีแต่คนยิ้มให้
2: ใช่
1: มีแต่คนยิ้มให้ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ้มให้ชวนไปกินข้าวในบ้านเงี้ย
3: นี่เขาทำซุป
1: นี่ถ้าคุณตอบว่าจะกินซุปกับเขาก็อาจจะนอนบ้านเขา
4: ง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
5: จริงเหรอ
1: เวลากูเดินทางอ่ะกูเจอแบบเนี้ยเล่นน้ำอยู่ข้างทางเขาบอกว่าไปนอนไหนไม่รู้เหมือนกันงั้นไปนอนบ้านไป
4: ได้หรอ
2: ได
4: ้
1: เด็กๆงงเลยใครวะ
0: เด็กมามุงกันเยอะมากเลยอะตอนนั้นนี่คือบังแมครับเจ้าของบ้านที่ไปนอนนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอาหารของคืนนั้นจริงๆจะมีซุปอีกถ้วยนึงแต่รู้สึกภาพนี้จะยังถ่ายตอนซุปยังไม่มาครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่ากินซุปคืออะไร
6: แล้วซุปมันคืออะไรครับกินซุป
0: ปุ๊บก็คือเอาจริงๆมันคือซุปหม้อหนึ่งครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆต้มยำต้มโคลงอะไรประมาณนี้แต่การกินซุปหมายถึงว่าเขาจะทำเฉพาะเวลามีแขกมาแล้วจะรวมตัวกันปกติถ้าคนปกติไม่ว่าไปภาคอื่นหรือชาวบ้านปกติอะถ้าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมเขาจะแบบเอ้ยตั้งวงกินแอลกอฮอล์กันดื่มแอลกอฮอล์อะไรงี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้ดื่มจะเป็นสิ่งที่ห้ามฮะเป็นสิ่งต้องห้ามเขาก็เลยเป็นการกินซุปอะครับ
6: โอ้น่ารักอ่ะ
0: ได้ฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที
7: ่ค่ะ
0: จดจำมาถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็อบอุ่นหัวใจมาก
7: ค่ะ
1: ฮัลโหล my friend
8: ดีนะที่เราถามแล้วเขาก็ตอบแบบเขาอยากให้เรารู้ว่า

0: อยากรู้ว่าชุมชนของตัวเองเขามีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดกับโควิดรอบนี้ครับ
1: เขาระวังตัวมากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านที่เป็นญาติกันเหมือนถ้าจะอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าก็มีการมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเหมือนมีโควิดเขาก็จะแยกกันกินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่มีอะไรมากทางภาคอีสาน
2: ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ออกไปไหนเด้อแต่แบบเก็บพักเก็บไม้ตามปกติอยู่ค่ะ
3: นนทบุรีก็น่าจะเหมือนกรุงเทพบรรยากาศชุมชนปกติทุกคนก็ใส่แมสนะฮะจากคนที่นั่งรถเมย์นั่งรถอะไรก็จะพยายามเลือกคันที่คนน้อยแล้วร้านอาหารก็นั่งได้แค่โต๊ะละคนโต๊ะละ2คนอะไรประมาณนี้ครับ social distancing
4: ผมเห็นก็มีบางชุมชนนะครับที่เขาเหมือนกับออกกฎของประจำชุมชนนะครับเข้มงวดขึ้นกว่าของภาครัฐนะครับ
0: ถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับ
4: ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นมาแล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบในอดีตเนี่ยยากครับผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วก็คนมาแห่กันเที่ยวเยอะแบบในอดีตหรือมีการจัดคอนเสิร์ตแบบคนมากันเยอะๆ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การจัดงานต่างๆที่เป็นงานเหมือนกับงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเนี่ยครับการที่จะให้รวบรวมคนมาอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนอะปรับนะครับมองหามุมมองใหม่ๆอย่างเช่นการจัดงานแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จัดซอยย่อยขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับ
0: เป็นแง่คิดที่ดี
5: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่แน่นะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าธรรมชาติได้พักจริงไหมพี่หมวย
5: ใช่ค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะใต้น้ำทะเลหรือที่ไหนก็ตามไม่มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับมาสวยงามกว่าเดิมไม่แน่วันที่เปิดท่องเที่ยวได้เต็มที่อาจจะไหลทะลักเข้ามาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งที่โควิดกลายเป็นเรื่องอดีตทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมเนาะ
5: แล้วก็เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากสถานการณ์นี้ท่านอื่นบ้างค่ะน้องบอสบ้าง
3: อันนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้แน่ชัดมากแต่ผมพูดในประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันครับผมคิดว่าที่พักหลายๆที่ที่ไม่เคยรับนักท่องเที่ยวไทยมากนักเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับใช่ฮะหลายที่เลยที่สวยๆจะเป็นกิจกรรมทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยหลายที่ที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะแทบจะฝรั่งเรียกได้ว่า 90% เลยแต่พอโควิดมาปุ๊บฐานลูกค้าคนไทยเขาแทบจะไม่มีครับจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้ประกอบการก็จะคิดถึงคนไทยเยอะขึ้นครับเพราะถึงแม้ไม่มีต่างชาติอย่างน้อยยังมีลูกค้าคนไทยอยู่ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อนึงที่ผมสังเกตได้ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็คือหลายๆคนครับในช่วงโควิดไปเที่ยวธรรมไปเที่ยวท่องเที่ยวสายธรรมชาติกันเยอะขึ้นไปดูทะเลหมอกไปล่องแม่น้ําไปดําน้ําอะไรประมาณนี้ครับพอประเทศเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเปิดได้ผมเชื่อว่าธรรมชาติคนที่จะรักธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นครับ
5: ค่ะน้องนโมค่ะ
1: ค่ะสำหรับมูคิดว่านะคะถ้าโควิดเราหายไปหรือว่าดีขึ้นมากๆแล้วมูว่าคนน่าจะเที่ยวเยอะขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่พี่มิ้งบอกว่าธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านแบบนานมากไม่ได้ไปไหนเลยพอแบบหายแล้วไปได้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงไหนติดใจก็จะรีบไปค่ะอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็จะรีบทำค่ะ
5: ค่ะโควิดหายสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่นโมตั้งใจจะไปคือที่ไหนคะ
1: ผมเชี่ยวหลานค่ะ
0: คน นนี้อยู่เป็นอยู่เป็นน้องโบล่ะครับน้องโบ
2: สำหรับมูกึดบาก

0: อ่ะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบยังต้องโว้ต้องโว้กับยากแอลคืออยากไปแอลอยากไปเห็นไอ้อย่างใหม่ๆติยังบ่เคยปะยังบ่เคยปุ๊บแม่งเหี้ยเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือเฮาเองในอนาคตจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเห็นแล้วว่าโรคโควิดไอ้อย่างแอนอีในอนาคตคิดว่าการท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วคนน่ะจะระวังตัวเก่านักขึ้นโดยเจ้าการท่องเที่ยวก็จะแบบคนก็จะเซฟตัวเก่าไปที่อื่นก็จะแบบระมัดระวังในการท่องเที่ยวมากขึ้นบ่ว่าจะแบบระวังในด้านไหนๆเงี้ยเจ้า
1: สุดท้ายอยากจะให้ทั้ง4ท่านได้ให้กําลังใจทั้งคนที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กําลังรอนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ
2: ก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปรณรงค์กันออกไปฉีดวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากมากครับก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สำหรับในนามของผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วยกันส่งช่วยเหลือเพื่อนๆที่ประสบเหมือนกับอุบัติภัยแต่ว่ามันเป็นภัยอีกรูปแบบนึงนะครับถึงวันนี้ก็เหมือนผมเองไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็คิดว่าเราทำในสิ่งนี้เราทำเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศด้วยคือไม่ว่าจะล้อมสักกี่ครั้งก็ยังสู้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ค่ะหมดโควิดเราไปเที่ยวหน้าค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็แพของพี่ต้นนะคะ
3: ครับ
1: น้องบอสค่ะ
2: ดีครับ
4: ครับผม
1: ค่ะให้กำลังใจอ
4: ยากจะให้กำลังใจทุกท่านเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือพิธีกรอย่างพี่ๆก็ตามหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักมากๆนะครับก็สู้ๆเดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
3: ครับ
5: สำหรับโมแล้วโมกอ่ะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่นี่แหละเฮาก็เจอคือกันเบิดเลยได้รับผลกระทบคือกันเบิดทุกคนเลยจังใดกะเว้นระยะห่างใส่แมสก์หลังมือคือจังเก่าเฮ็ดหยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วแต่ว่าถ้าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันโมคิดว่ามันสิดีขึ้นค่ะแล้วก็ในฝั่งของผู้ประกอบการกะถ่ายอีกจักน้อยค่ะได้ไปพอกันแน่นอนค่ะ
0: สำหรับรูโบขอปิดกำลังใจให้ทุกคนในเจ้าเดียวกับผ่านไปได้ซึ่งรูโบเจวาฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าสู้ๆเจ้า
1: วันนี้ได้ฟังมุมมองจากทั้ง4ท่านนะคะจาก4ภาคแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่แต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่โควิดหมดไปเดี๋ยวเราต้องนัดเจอกัน
3: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงเนาะทุกคนอย่างที่พี่หมวยบอกต่อให้อยู่ไกลแต่ว่าคนละภาคก็ตามคนละฝั่งของประเทศเลยแต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันทำให้เสมือนกับว่าอยู่ไกลแต่ก็รู้สึกใกล้เพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละจะนำพาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
1: เราห่างกันแต่ระยะทางแต่ว่าใจเราใกล้ก
3: ันใจถึง
1: ใจถึง
3: ใช่เพราะตอนนี้ใจพวกเราอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วล่ะ
5: จริงจริงค่ะจริงจริง
3: และคอยดูนะพี่หมวยวันที่เราไปเขื่อนเชี่ยวหลานน
1: ะ
3: เราก็จะได้กินอะไรนะผักกาดจ้อใช่ไหม
1: จ้อผักกาด
3: จ้อผักกาดไข่มดแดงแล้วก็ทุเรียนนนท์เราไปเจอไปกินที่นู่นทีเดียวว
1: ันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะน้องนโมน้องโบน้องบอสพี่ต้นขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณค่ะ
1: หวังว่ารายการในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังคิดถึงแล้วอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวอดใจรอไว้นะคะหลังโควิดน่าจะได้เที่ยวกันสมใจแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่มิกและหมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพฤกต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคาม 8,200 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมดยังคงมีพันไม้หลายชนิดที่ขึ้นในป่าแบบสวรรณาเขตร้อนหรือป่าโคกเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของชาวบ้านมานานเช่นพฤกที่ได้รับเลือกให้เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคามมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นมะรุมป่าทอนนาภาคเหนือเรียกจ๊ะขำภาคตะวันออกเรียกก้านหุงมะขามโคกภาคกลางเรียกสุงรังจามจุรีและภาคใต้เรียกกาแสกาไผ่แกระและกรีดพฤกเป็นไม้ต้นผลัดใบโตเต็มที่สูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดป้านแบนเปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลืองพื้นผิวครุขระแตกเป็นร่องลักษณะของใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับใบย่อยรูปไข่กลับปลายมนโคนสอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนพฤกออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีลักษณะเป็นช่อกระจุกกลมดูคล้ายๆกับดอกจามจุรีมีสีขาวนวลกลิ่นหอมฝักเป็นรูปขอบขนานสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีเมล็ดรูปรีแบน 4-12 เมล็ดนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ประโยชน์ของพฤกใช้ได้ทุกส่วนเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างฝักและเปลือกใช้ฟอกหนังสรรพคุณทางยาก็มีมากคือเปลือกและเมล็ดมีรสฝาดเป็นยาสมานรักษาแผลในปากลำคอป้องกันฟันผุโรคผิวหนังกลากเลื่อนเยื่อตาอักเสบและยังใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารแก้ท้องร่วงใบมีสรรพคุณเป็นยาเย็นใช้ดับพิษนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางการศึกษาด้านนิเวศวิทยาเพราะพฤกเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอียิปต์การแพร่กระจายมาถึงป่าเขตร้อนในแอฟริกาและเอเชียน่าจะมากับการเดินทางของมนุษย์โดยนำติดตัวในลักษณะยารักษาโรคก็เป็นได้เมื่อมีการสังสรรค์กับผู้คนในท้องถิ่นความรู้เหล่านี้จึงตกทอดมากับพันไม้ชนิดนี้ด้วย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้
0: ๆนี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
2: รู้
0: อ้าว
3: เ
0: ลยตลาดหลุม
3: ไปแหมไม่ได้สิ
0: ไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้โหนี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใ
3: หญ
1: ่ทำไมคะ
3: เขาว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิสิก็จ
1: บอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: หน
1: ู
2: จบแล้ว
0: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
1: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
0: จ้า
3: จ้า
0: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัดหนูก็ดึงไป
0: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
1: ไม่ขาดหรอก
0: ไม่ขาดเหรอคะ
1: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
0: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
0: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร
3: ่น
0: ะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: ่ยาวเป็นรากไม้เลยนี่
1: เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี
2: ่ตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะ
1: ลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้แล้วโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โอ้ยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากทีเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: มูกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปีปานแล้วนะแม่
1: เออ
0: ถูกแล้วนะตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเลยนะ
1: จ้ะ
0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
1: หน้าบัว
0: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่าง
1: โขกหน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละ
1: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะ
1: แ
0: กงมันไม่ลงคร
1: กไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาปนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือก
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลยมันจะม
2: ัน
1: จะ
2: หนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
1: จ้า
2: แค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะ
1: ห
0: นูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แม่ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
2: มี
0: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่และแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ยุ่ย
1: มันจะได้ยุ่ย
0: นะให้เดือด
2: เดือดตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็
0: ใ
1: ส
0: ่ใบด้วยมินี่โบยเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบ่นเลย
0: มันไม่ลงคร
1: กเออไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
1: ไม่มันเยอะ
0: จิบพริกเอง
1: เผ็ดป่ะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันกลายจะสุกแล้ว
0: เนี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเนาะ
2: อุ๊ยแต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
2: ค่ะ
0: ถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: เซ็ต2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะคั้วน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: กะทิคือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่บุญยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันไหนของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้เสียชีวิตได้
5: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้ง

0: ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณต้อง

0: ครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะนี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
2: ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
2: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดี
1: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
1: ี๋
3: ยวข
1: ้
3: างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
2: นี่เลยคือนี่เลย
1: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
2: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
2: าฬิกา
3: เดี๋ยวก็แบบเข้าดาวใกล้แล้วนั่นน่ะ
2: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
1: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
1: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
2: โอเคแล้วนี่คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
1: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ๆ
2: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
1: ค่ะ
2: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
2: ่
1: ะ
2: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
1: ใช่ค่ะ
2: ทำปาหลีกันแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็ไม่ได้
2: เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้ไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้
2: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
5: ่เออประมาณนั้น
3: อยู
2: ่ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
5: เอออยู่มาคืน
2: แล้วอ๋อนี่โอเค
5: ใช่เพิ่งมา
2: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
5: ่นี่
2: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
5: น้องแม็กซ์ได้มั้ยเนี่ย
1: อ่ะใช่ค่ะ
2: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
5: ของหนักกันเลย
2: หนักหมดเลยเออ
1: ใช่
2: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
5: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
2: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
5: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
2: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
5: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
1: ำ
5: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
2: ่ใช่ใช่
5: ประมาณ80ไม่เกิน100
2: ม
5: ีตกทองช้างแน
2: ่
5: ไม่ว่างานเบาหรือ
2: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
5: แล้วก็มาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
2: พอแล้วก็วางเทิน
5: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนนั้นที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
5: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
2: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
5: ประมาณนั้นเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั้นเลยคุณเต้

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ฮะ
0: strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะคะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไกลไปพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องไปวงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มันจะช่วยเขาไหม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นบา
1: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้อ๋อก็คือคาบไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เอออ
0: ่
2: ะ
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนี่ก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
3: ตรงตรงแล้วครับ
0: เคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: เออดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิดให้
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: เฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างก
0: ันอ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
0: ให้แน่นยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต่อ
0: สวยแล
1: ้
0: ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: ก็คือชั้นที
2: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
2: นี
1: ่ชั้นที่
2: 3ชั้น1
3: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
3: อ
1: ัน
3: บนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
2: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
2: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
2: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
2: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
2: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
3: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
2: ใช่
3: แบบ
2: ทะลุมัน
3: แบบนี
2: ้ก็จะจริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
2: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
2: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
2: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
2: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็กๆ
1: ใช่

0: าสิ่งนี้เนี่ยเราทำมาแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจำมานานามิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่ามันต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได้
0: ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: มาบันก็ให้
0: ผมเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี
0: ่
2: หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี้
2: แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันเช้ามาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยผมก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไปเยอะมากเทินขึ้นไม่ได้ก็จะวางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เข้าไปทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากลองเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลย

0: ดี๋ยวโอเคขึ้นใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บไปเลย
1: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
0: เก็บไปทำไม
1: เออ
0: นี่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
2: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
1: มันก็วางโอเคแล้วนะ
2: เก็บกะตรงไหนละเออ
1: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
1: ็
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละใช่
1: แล้วก
2: ็
1: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
0: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณทางกว่ามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประ

0: ลับบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
0: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
0: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่บริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแผ่ไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกะเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแผ่พวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่พาออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรฝนปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

สำหรับคืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะฮะว่า

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเสือเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซงกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกาเลียแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกาเลียยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นานหรือยังที่ไม่ได้แงนคอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอน้ำค่ะไอน้ำเกิดจากการระเหยตัวของน้ำบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำมากอากาศร้อนๆนี่แหละจะเป็นตัวนำพาไอน้ำเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอน้ำเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัวโดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิ๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก่อตัวกลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ำและกระแสลมและที่สำคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทำให้หยดน้ำบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่าทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ำเล็กๆเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุกสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโตจะแปลงร่างกลายเป็นเม็ดฝนได้ยังไงเมื่อในก้อนเมฆมีการรวมตัวของหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากมายเชื่อหรือเปล่าว่าหยดน้ำในก้อนเมฆกว่าล้านหยดจะรวมตัวกันได้เป็นน้ำฝน1หยดโอ้โหแล้วที่ตกลงมาตอนหน้าฝนจนน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าก้อนเมฆบนฟ้าคงอุ้มฝนเอาไว้จำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยก็เป็นอันแน่นอนว่าเมื่อหยดน้ำฝนในก้อนเมฆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้เราก็จะได้เห็นเมฆสีดำทะมึนที่แบกหยดน้ำฝนเอาไว้ปล่อยหยดน้ำเหล่านั้นร่วงพราวลงมาเป็นสายฝนให้น้ำได้กลับคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและรอเวลาที่จะดำเนินวัฏจักรของสายน้ำสู่ก้อนเมฆเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะ

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เ

0: ของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
1: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
1: โอ้ใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
1: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกิน
1: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
1: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
2: ่
1: อย
2: ู่
1: บ
2: นคอนโด
1: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
3: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
1: มันเป็นซูเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี
2: ่อีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูน
4: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆคุณเกียก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าฝูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกครูเกรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
1: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
1: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังตัวอย่
2: าง
1: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
2: ขุด
0: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
2: โอ้ my god
1: ตัวนี้กับรังส

0: สีดำเป็นไงครับ
1: รังนี้เจ๋งกว่าร
0: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
2: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
0: ับเหรอทำไมถึงเจ๋ง
2: คร
0: ับ
2: ตัวนี้คือเยอะมาก
3: ผู้ขาตัวนี้คือ
2: ผู้ค่ะ
0: ใช่ครับ
3: เราเคยเซิร์ชในรูปตัวใหญ่มากเลย
2: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
0: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
2: ตัวนี้มีเขี้ยว
0: ใครอยากลอง
2: ผมเห็นไข่
3: ไหน
0: ใช่ไหมไข่ไหม
2: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆที่ขา
3: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
0: ่
3: ะ
0: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
0: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
0: ใช่ครับ
3: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
4: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
5: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องเยียกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
6: มันจะเป็นชั้นๆตัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีวีแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
4: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆ จำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกริกกรึกกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
1: กองเมฆ
0: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้

0: าติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
1: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
2: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
3: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
0: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาเลย
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
2: อันนี้คือ
1: เกลียวแล้วมันแม่มัน
0: นะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
2: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
2: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
2: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
2: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
2: ครูขอร้อยป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเจอแล้วเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
2: จับได้
0: ก
2: ิน
0: เลย
2: ซึ่
0: งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได
0: ้
1: เล่นน้ำ
0: กินไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นสีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: ม
0: ัน
2: มาฝั่งนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มันมาฝั่งนี้ด้วยแล้วมันมาจาก
1: ตรงแถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจาก
1: น
2: ั้
1: น
2: มันขอนไม้ย่อยสลายนั่น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
2: ไป
1: มันมาฝั่งนั้นมันจะสองฝั่งมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
2: ่ผมจะแดดที่ลองเล็ดด้วย
0: ใช่
3: เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยว
2: นี้ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
2: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่คุณปู่ขายาว
0: นี่นี่นี่ลงลำธารดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
2: แ
0: บบที่ลงเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
2: ครับ

0: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
1: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
2: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดค่ะเหมือนมดเลยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
0: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยยินดีมีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลูกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราว่าบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปสอนชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

ึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ใช่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จาน
2: แรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
4: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทําอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทําให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันแน่และ
2: นี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
7: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
5: โอ้โห
7: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
5: ้โแล้วมีอะไรอีก
7: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
5: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
7: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
5: ๆรวมไปเลย
7: ใช่ค
5: ่
7: ะ
5: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
7: 10ถุงอ่ะ
5: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
7: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
5: ้ทีมงานบ่นไหม
7: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
5: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
8: วันนี้ทำน้ำค่ะ
5: ทำน้ำ
8: ให้ทีมน้ำในงาน
5: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
8: ดีค่ะ
5: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
8: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
5: เออ
8: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
5: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใช่ตัวของสูตรขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: แล้วหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทำขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้หรือว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน5คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีดอนและกอแก่งอยู่โดยทั่วไปเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรชาวต่างชาติเรียกกันว่าบางกอกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มนี้มีต้นไทรย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปไทรย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกไทรชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกไทรกระเบื้องไทรย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำไทรย้อยใบแหลมเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่รื่นรมสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณบ้านหรือสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคารซึ่งสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของพุ่มได้ตามต้องการ

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมาต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: หาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง changeManager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดครับเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าจิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับก็หลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสีย

0: ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนนี่ฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้ไปนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละฮะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน

2เม็ดเท่ากับข้าว2ทัพพีกิน3เม็ดก็เท่ากับข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7 โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อนึงคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวงแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่2การผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสม3การทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็พบความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความ

0: ความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้ก็จะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสดงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปียันพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละยันมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยานะเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนแค่ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยา

ือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างเงี้ยทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาออกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องปาร์คครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: เพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี
0: ้
1: ไส้เดือนนี
0: ้
1: หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
1: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆอ้
0: าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: มีมาหน่อยดิโอ้โหเอาสองท้ายด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูเลยสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเขาเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพสนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพสแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพสได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้ครับ
2: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพสหรือเปล่าคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะครับ
2: ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมี

0: คนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใจรัก
0: จ
1: ริง
0: ๆโอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
2: โอ้อยากดูแล้วครับ
1: ได้พาไปครับ
2: เฮ้ย
0: นี่อะไรเอ
2: ่ยตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
2: แมวหรือผสม
1: แมว
0: เหมือนแมว
1: ผสมกับอะไร
2: ผสมเสือเอ้ยตัวอะไรครับเนี่ย
1: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแคท
1: ใช่
0: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
1: ค
0: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
2: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
1: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
2: เทรนได้
0: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่ายไม่จำ
2: เป็
0: นต้องไปหา
2: เน
0: าะไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
2: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
2: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
2: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
1: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไร
0: ข้างล่างข้างล่าง
1: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
2: สี
1: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนและคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
1: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
2: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูตาโต
0: เหมือนอะไรอีก
2: มีโคล่า
1: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปก
1: ัน
0: ใหญ่
1: ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
2: แ
1: วใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้ตัวมันน่ารักฮะน่ารักไม่ดุร้าย
1: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
2: มันขี้อายเหรอครับเห็นมันอยู่เดินในบ้านของมันเดียว
1: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก6 โมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นาโดก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
1: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
2: อุ้ยน่าจับเลย
0: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
2: อ้าว
0: เอ็กโซติกเพทบางชนิดก็เลี้ยงได้โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
2: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
2: ์กีร่ามอนสเตอร
0: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
2: มี
0: พิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่ากัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้ง2อย่างเลย
1: อย่าลองดีกว่าใช่
0: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
1: ใช่ครับ
2: หัวหางมันดูคม
0: นี่คือหางนี่
1: หางมันอ้วนใช่ไหม
0: หางมันอ้วน
1: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ย มาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
2: ้
1: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
0: อ
1: นถึง3 เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี้
2: โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
1: รู้ไหมตัวอะไรนี
2: ่กิ้งก่าก
0: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
2: กิ้งก่าอะไรครับ
0: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทย
1: ใช
0: ่คราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
2: ่สีส้ม
0: สีส้ม
1: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้สีส้มสีฟ้า
1: สีเหลืองก็มี
2: สี
1: เหล
2: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
1: ใช่
0: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข่โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหม ก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
1: นี่พามาดูตัวพิเศษ
2: พิเศษไหนครับ
1: ไดโนเสาร
0: ์นี่
1: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
2: สวอลเลต
1: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
2: ม
1: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
0: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโหยชอบมากหายากมาก
1: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
2: ้
1: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได
2: ้ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลา
0: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
2: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
0: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
2: ก็สร้างใหม
0: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยต้านอันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
2: อ
0: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
2: โอ้อันนี้เต่า
1: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
0: เดี๋ยวลงได้แต่จม
1: แต่จมใช
0: ่ลงได้
1: ป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดู
2: ห
1: น่อย
2: นั่นคนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
1: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
2: อยู่แถวไหนครับหมออ
0: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะพูดเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
1: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
0: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
1: แห้ง
0: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
1: ี่
0: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะ
2: อู้
0: อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกราปากอสอัลดาบ้าเห็นมั้ยนี่อะไร
2: อ
0: ันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
2: ฮะทําไม
0: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีกฮ
2: ะ
0: เป็นไงโอ้สนุกเกือบละ
2: เต่าขาแดง
0: ขาแดงสายติดว่าอะไร
2: เลดฟุต
0: นะ
1: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
0: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
1: ้
0: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
1: ้
0: แล้วตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูโตสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
1: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
1: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
2: คุณนัก
1: นะ
2: น่ารักจังเลย
0: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
0: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
1: ใช่ครับ
0: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
1: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรอย่าง
2: เงี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
1: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
0: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
2: ทำไมครับ
0: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันก็จะหลบช่วงกลางคืนก็จะตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: อ๋อแสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบูชเบบี้
0: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่า พออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือน

0: หมาทั่วไป
1: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
1: ไม่ใช่ขนาดนั้น
0: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกระต่ายเลยกระต่ายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่าง
1: เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
2: ้แฮริ่งด็อก
1: แฮริ่งเอารู้จักใช่ไห
2: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
1: ใช่ใช
2: ่ใส่สายจูงแล้วเดินเวลามีงานสัตว์เริ่มในนี
1: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นมาเขาก็จะชอบยืนสองขา
0: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวที่ใส่เขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขาฟันเขาคมมากเขากัด
2: น
0: ิดเดีย
2: วอันตรายไหมคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ที่สายการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
2: ถ้ามันกัดทิ้ง
0: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะคร
1: ับ ได้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ย
2: ิน
1: ด
2: ี
1: ครับ
0: ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
1: ได
0: ้เป็นไงรู้สึกรักเอสโตริกเพิ่มไหม
2: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แป๊บนึงโทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ้อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนออกคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
2: ไปครับ
0: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนหนึ่งด้วยฮ
2: ะ
0: เพราะเราต้องไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จ
2: ู
0: น
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องปาร์คครับ
3: ดีค
0: ่
3: ะ
0: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
2: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
2: เนาะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเลยครับ
0: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าปรกหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
0: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วแล้วทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
2: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมไปดูสัตว์เอกโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมออ้อยบอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอกโซติก
3: ใช่
2: แล้วสัตว์เอกโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
0: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
2: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
0: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
0: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
2: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็นเพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงน
2: ี
3: ่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
0: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
2: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
2: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
2: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี่เราต้องดูอะไรบ้างครับน้อย
4: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไง

0: มฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
1: วัดที่รักเล
0: ็กอมด้วยไหม
1: ได
0: ้งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
1: เย็น
0: เดี๋ยวก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆถึงง่วงนอนวะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี้นี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปลาก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปลาไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสายก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเขาอยู่ปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าป้าคิดเป็นสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
1: เห็
0: นไหม
1: เกิดอาการอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กซ์ต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternal incumbency แล้วก็ O-extend แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเพื่อแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่
0: อันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับก็ทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
2: การ
0: แรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ค
2: ือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป
0: ็
2: นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
1: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
2: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
0: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดไ

0: เราตกลงกลัวไหมเนี่ย
1: กลัว60ไม่กลัว40
0: โอเคเนี่ยปั๊ก
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
0: ปั๊กรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปั๊กลองเทียบดูสิลูกตาแค่นี้เห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูบุกพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกหูตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้เลยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ซึ่งต้องมี Animal Speak

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การ

0: เกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวนมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ต่อมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมาช่วงปี2517เป็นเกิดบุญบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนนึกที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกชีบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปครับเพิ่นจีเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งเขาขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแดงจ้ะจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆครับเพิ่นสิมาเปลี่ยนบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าแบบว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลำน้ำ
0: เฮาเก่าโบราณแต่กันนี่พุ่นคือได้ปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: บ่บ้ำละครับ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับบ่มา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ได้กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: ก้อนมันเป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800 พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูอย่างนั้นแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเขาเพิ่งนอกเพิ่งอยู่ตะกอนได้จะประเก็ดเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกน้ำกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมันต้องหนีงั้นมึงมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่เอาอะไรเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวหัวท้ายน่ะบางนึงสิอยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก้อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้น่ะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

บ้านเนี่ยบ้านนครซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนครเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมี

คนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากนั่นแหละก็เลยให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงคงสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฝูกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวั

0: นี่วัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุตติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุตก็ 80% ธรรมยุตซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะของเรายกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: อาคารตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่เปิดครับต่อที่ที่เพื่อมา
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: งไหนข้าลงไหนข้องลงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กู้สุขไปเลยกู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้ผู้มูลิกาเนี่ยตอนนั้นละอาโอ้
1: จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะเป็นสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักคุณตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ทำเครื่องดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นแก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระตุ้นการงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน

0: ็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังแต่หลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบน
1: ี้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
0: ่สมมติคำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเรามีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได
1: ้ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมุติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทําไมมันเป็น30มันทําไมไม่เป็น25
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสําหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่ามันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่อ
1: ันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิวาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานเลยนะวางกำหนดเวลาไว้ให้
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่จำเป็นเท่านะครับ ตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างนะครับแม้ต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะมันมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ที่ฟังน้องน้องพูดก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาด้วยดูแก้วว่าแก้วน้ำมีอยู่น้ำอยู่ครึ่งนึงเนี่ยมันยังมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty แต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาซึ่งมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำเหมือนกัน
3: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่พอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยดินไว้ถือไว้
3: ถ่ายมาก
2: ถ่ายมาก
3: เจริญพันธุ์
4: แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
4: อโอ้ย32
2: 32นะครับ
4: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
3: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
3: ครับ
2: นะครับ
3: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนาน
4: แต่งงาน
3: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
4: ุ
3: ด
4: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะประถมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
3: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี
4: ้ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
3: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
4: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม .6 เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
3: เสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
4: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
3: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
4: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีนี้เรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
3: แต่เขาเป็นคนรีเควส
4: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาแบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
3: อ้าวเหรอฮะ
4: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
3: ตอน
4: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองก็ออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่งอ้าวแปลว
3: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
4: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำน่ะก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี
3: ้โอ้โห
4: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบ ธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกเอาแต่งก็แต่ง
3: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่าง
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอเรามีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่ได
3: ้ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
4: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสู้ว่า
3: ครับผม
4: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอย่ากันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
3: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
4: ใช่ใช่ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38เอ้ยทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
3: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
4: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองหลังจาก
3: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
4: ใช่เป็นเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
3: อ
4: ่ะ
3: จะกลัวก็คือไม่ตัวเอง
4: เลยใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้